0: ความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาแฮชแท็กพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านใดนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งเผยภาพอิหร่านยิงตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทางการจอร์แดนแจ้งว่าขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นไว้ได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยสหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐ2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ำงานเพลงครับมาแนวใต้ๆนุกกันนี่ครับเปิดมาด้วยเพราะพี่รักจริง1 BK Band ละมาดอารมณ์ครับมาลีหัวหน้าและเอาที่บายใจงานจากพี่บ่าวีในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามงานเพลงจบไปแล้วนะครับ16:18 น. 16:04 น. จนถึง13:00 น.คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตผ่านคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครนะครับดูแลผ่านเสียงเพลงกันอยู่นะส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus นะส่วนช่องทางการขอเพลงครับผมหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366หรือจะข้อความผ่านมือถือ SMS นะครับก็พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วส่งมาที่เบอร์4689400ส่วนทาง Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีด้วยนะครับ1ข้อความวันนี้ต้นชั่วโมงจากทางเชฟพงเจนีอร่อยซอย59หนองจอกทาง SMS ของเรานะก็แวะมาแล้วฝากเพลงรักแท้บอกได้แปลว่าโง่ไผ่พงศธรแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรีบเปิดก็ได้นะครับฟังช่วงช่วงหัวค่ำได้นี่แล้วก็ฝากมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดมินบุรีและรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายนะส่วนทางหลังใหม่ครับสวัสดีไปถึงพี่สุดยอดจังหวัดเลยพี่นันเพชรบูรณ์ครับพี่เล็กสิงห์บุรีและพี่เหน่งบึงกลุ่มด้วยนะจ๊ะท่านใดอยากขอเพลงออกการหน้าใหม่นะครับชั่วโมงนี้เปิดรับหนึ่งสายหน้าใหม่นะขอปุ๊บจัดให้ทันทีนะครับ02 248 1366

เออครับแสนนากามอบให้พี่สุดยอดจากจังหวัดเลยด้วยนะที่ฝากไว้ทางหลังใหม่ส่วนหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับเพิ่มเติมได้อยู่นะแจ้งชื่อเพลงแจ้งชื่อของท่านหากคุณต้องการพูดคุยสายหน้าใหม่ฝากเบอร์ติดต่อกลับไปด้วยนะครับน้องหลังใหม่พยายามดูแลกันอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดีเจโอ๊ต
1: ครับคุณโอ้โหคุณดาด้านะ
2: ค่ะ
1: โทรจากแถวไหน
2: แถวร่มเกล้าค่ะโรงงานยางยืดค่ะ
1: โอ้วันนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะพี่นะ
2: ค่ะ
1: ฝากเพลงอะไรมาหน้าใหม่ครับพี่ดาด้า
2: ดอกจานประหารใจค่ะ
1: ผมขออนุญาตเป็นเวอร์ชันพิเศษพี่เวียนะครับผม
2: ค่ะ
1: นะจวดๆไปนะมอบให้ใครบ้างครับเชิญเลยพี่ดาด้าม
2: อบให้ดีเจโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็โรงงานยางยืดทุกคนเลยค่ะ
1: นะส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลงเนาะ
2: ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบพระคุณพี่ดาด้าด้วยนะครับมีความสุขนะทั้งทีมงานเลย
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงของสายชิลฮิลใจขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิลฮิลใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: 10:29 นมาเรามาตั้งวงเสริมกันสักหน่อยนะ

วัสดีด้วยนะครับนอกเหนือจากพี่ดาดาคนงามแล้วเนี่ยนะก็มีพี่เอสมุทรปราการป้าวิจากสามโคกด้วยครับป้ายาสมุทรปราการน้องดอกฟ้าขออภัยน้องปลายฟ้าจากขอนแก่นคุณวุฒิจากตราดพี่รุ่งจากลาดพร้าวด้วยนะรวมไปถึงแม่อริสาจากลาดกระบังขออภัยพี่รุ่งสักหน่อยนะครับ

จริงๆเปิดเพลงให้พี่รุ่งผิดนะขออภัย พี่รุ่งขอเพลงนี้ครับเบลนิพดาผู้บ่าวอีสานแถมให้นะพี่รุ่งนะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มอบเพลงนี้ให้กับคนที่โสดกันละกันนะคะใส่โสดใส่โสดมา

0: สวัสดีนะคะงานจากน้องหนิงปฐมานะครับแหมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยประจำปีนี้เนาะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไดรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: วดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เสียงเพี้ยวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
7: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ดอกดาราครับงั้นจากพี่โอมทับ5เสิร์ฟตามคำขอนะคุณเรียกคุณไม่ได้อริสานะฮะฝากไว้ทางหลังใหม่

วงคาราบาวรักต้องสู้ถูกฝากไว้ทาง SMS 4689400จากหนุ่มสุดหล่อแถวๆคลองจันทน์ครับพี่ออกัสมะพร้าวปั่นเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าใหม่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีที่ได้รับรายงานนายเจเสศได้โทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันทีพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยเฉพาะการดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและขณะนี้ยังเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากนั้นนายเจเซตได้เดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อรับทราบข้อที่จริงและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเซตกล่าวว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาคนโดยเฉพาะเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงอาจไม่ได้จบลงพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อีกระยะหนึ่งพรรคประชาชนจ่อยื่นร่างกฎหมายความรุนแรงในโรงเรียนเผยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคประชาชน

แถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนางสาวณัฐยาบุญภักดีกล่าวว่าตนและคณะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียน

0: แรงจึงไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเจตจำนงหรือความตั้งใจของผู้บริหารหลายกระทรวงร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนจึงจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตีความไปถึงบริบทแวดล้อมของนักเรียนด้วยซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพยายามทำให้กฎหมายนี้ไม่ไปแตะเกี่ยวกับกฎหมายการเงินเนื่องจากจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่างๆที่มีระยะเวลานานจึงร่างให้เป็นลักษณะกรอบกว้างๆที่สามารถบังคับใช้ในพื้นที่โรงเรียนไทยได้อย่างทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อ
13: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
14: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
13: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่ชั่วโมงนี้แล้วนะครับ 17:00 น. กับอีก 7 นาทีนะครับก็ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่ตอนนี้รอประสานงาน1สายหน้าไมค์กันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ก่อนละกันที่ถูกแนะนำเข้ามาเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาพูดคุยกับ1สายหน้าไมค์มาฟังเพลงจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนกันก่อนรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่

0: งสายหน้าไมค์มาแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะแต่มาพูดคุยกันดีกว่าพี่หนึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน้องโอ๊ต
0: ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีโทรศัพท์มีปัญหานิดนึงขอบคุณที่โทรกลับมาด้วยนะพี่หนึ่งนะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรทพี
1: ่เอากระทงหลงทางชายามิชัยจ้ะ
0: แม่มอบให้ใครครับเชิญเลย
1: มอบให้สำนักงานเขตบางกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษเป็ดขับรถขยะพนักงานเก็บขยะให้น้องโอ๊ตแล้วน้องหลังใหม่เสริมสวยวัชรีนะมิน95เสริมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนค่ะ
0: นี่สบายดีนะพี่เน่งนะ
1: สบายดีค่ะฟังแต่เช้าแล้วค่ะฟังแต่เมื่อคืนตอน 2:00 แล้วค่ะ
0: โอ้นี่ต่อเนื่องเลยนะอ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะพี่เน่งจำได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
0: เป๊ะจริงๆขอบคุณด้วยนะพี่หนึ่งเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาค

0: สียเพลงเศร้าๆครับรวมมิตรมาเป็นพาเรทเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังแล้วเพราะว่าสี่เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะครับผมเปิดมาด้วยกระทงหลงทางครับงานจากพี่ชยามิตรชัยอกหักซ้ำบ่อยบ่อยงานจากอาเสรีรุ่งสว่างสถานีน้ำตางานจากพี่พิทักษ์และปิดท้ายด้วยปริญญาไก่เตะเมกอภิสิทธิ์ฟิชชิ่งกับบุ๊กสุภการนะครับก็ขอบคุณคุณฟังที่ร่วมกันแนะนำต่อเพลงมาเป็นพาเรทชุดนี้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็ช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ในช่วงจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสวัสดีทางไลฟ์สดสักหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ไลฟ์ตัดไปนะแต่ก็ทีมงานไลฟ์สดใหม่เรียบร้อยแล้วสำหรับไทยใครที่อยากจะแวะมาคอมเมนต์ฝากเพลงเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมมาได้อยู่ดูแลไปจนถึง1ทุ่มตรงอะเนาะสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสาวเหนือคนสวยด้วยนะพี่ชยานุชนิ่มคนงามเอื้อยสาปากแดงคุณปริตาครับผมก็เป็นตัวแทนจากทางแก๊งสามสาวจิวเวลรี่พระขนงมาทักทายกันนะฮะเพราะว่าท่านนี้เขาอู้ย่ายคนเดียวแก๊งเล็ดแก๊งเล็ดพี่มานพด้วยนะครับพี่สอนพี่ประสิทธิ์จากชะอวดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีกันนะครับพี่กระแตศรีสะเกดพี่ดวงเดือนสาวพัทยาคนงามนะแล้วก็มีอีกหลายท่านพี่นิ่มจากฉะเชิงเซาทักทายด้วยนะครับช่วงเย็นๆใกล้จะเลิกงานแบบนี้อากาศก็ค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงกันอยู่นะหลายพื้นที่นะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่วันที่7ถึง13กันยาก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องราวของเรียกว่าความกดอากาศต่ำใช่ไหมที่มาปกคลุมฝั่งทางเหนือแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ความกดอากาศทางบนเนาะทางจีนอะไรเงี้ยก็เรื่องราวของอุณหภูมิที่ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับก็มีความเย็นตกลงมาก็ทำให้กดกันแล้วก็เกิดฝนประมาณนั้นเนาะโอ้ยดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวมาฟังเพลงกันต่อครับผมจอคิวิตวันนี้งานจากวงฟูเก็บทรงครับชื่อ2พยางค์เลยเก็บทรงครับผมคำร้องทำนองจากพี่บารมเมศเมืองสันเทียเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีจากวงฟูไปฟังกัน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar

0: บู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: มาช่วงท้ายชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ 17:50 นยังอยู่กับโอ๊ตคณิตแต่มาทิ้งท้ายกับเรื่องราวของการเคหะแห่งชาติกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าทางการเคหะแห่งชาติตอนนี้เขาได้เปิดโอกาสครับคุณฟังเปิดโอกาสนักลงทุนยื่นข้อเสนอสิทธิ์เช่าพื้นที่สปอร์ตคลับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสและที่จอดรถในโครงการเคหะชุมชนพัทยาระยะ2ครับเนื้อที่กว่า5ไร่เลยนะครับระยะเวลาเช่าเนี่ย15ปีมุ่งเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในโครงการเคหะชุมชนพัทยาระยะ2ครับตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับผู้สนใจก็ต้องเสนอค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยกว่า 4,700,000 บาทโดยปีที่1ครับปลอดค่าเช่าปีที่2ถึง3ค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาทปีที่4ถึง6ครับเดือนละ 180,000 บาทปีที่7ถึง9เดือนละ 210,000 บาทปีที่10ถึง12เดือนละ 270,000 บาทและปีที่13ถึง15เดือนละ330,000 บาทพร้อมวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคาอยู่ที่1ล้านบาทนะครับกำหนดยื่นข้อเสนอราคาครับในวันที่22ตุลาคม2569เวลา 10:30 นไปจนถึง 11:30 นณสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา1ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันครับตั้งแต่เวลา 11:45 นเป็นต้นไปคุณฟังสามารถสอบถามรายละเอียดครับได้ที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่โทร02-351-7727หรือ02-351-6955และสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา1จังหวัดชลบุรีครับที่หมายเลขโทรศัพท์03-807-8759-62ในวันและเวลาทำการครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับมาทิ้งท้ายงานจากอัศนีวสันนะได้อย่างเสียอย่างทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับทาง SMS 468-9400มีพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตเข้ามาส่วนทางไลฟ์สดก็ทักทายด้วยนะครับหลายท่านก็แวะเวียนมาคอมเมนต์ทักทายกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำเพลงมาได้อยู่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ออดนิวส์

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
0: พบกันช่วงค่ำนะฮะ
1: ใช่ทุ่มเลย6โมง
0: ค่ะ

0: นะก็คงต้องตอบพรุ่งนี้นะอภิปรายผู้ตอบพรุ่งนี้เพื่อที่จะลงมติรายมาตราเสร็จแล้วก็จะลงมติในวาระ3เลยนะสำหรับงบประมาณนะครับซึ่งจะมีผลกระทบอะไรยังไงก็คงจะว่ากันไปนะอันนี้เรื่องการเมืองวันนี้นายกยังไม่อยู่แต่ยังไม่กลับมานะฮะเห็นคุณอันส่งเรื่องที่คุณวิชัยเขาไปให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: เกี่ยวเรื่อง SME เนี่ยคุณวิชัยผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ของ SME ไทยมาหลายครั้งละเที่ยวนี้เห็นสื่อใช้คำว่าซอมบี้เลยบอกว่ามี
1: ไม่ตายใช่ไหมฮะ
0: คือตายไปแล้วแต่ว่ายังเป็นผีดิบเดิมใช่ไหมฮะเราคงไม่เป็นซอมบี้คือไม่ฟื้นแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังออกฤทธิ์ออกเดชได้อยู่ครับก็คืออะไรนะจะกลับมาเป็นคนก็ไม่ได้แล้วจะนอนนิ่งๆจบไปแบบทั่วๆไปก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะ
1: คือที่ฉันจับตาดูคุณวิทัยรัตนกรมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ไปพูดที่วิศวะจุฬาที่จับประเด็นได้คือแบงค์พันหายไปจากระบบ140,000 ล้านยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็พูดเรื่องเศรษฐกิจไทยที่มันก็แย่เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ที่พูดเรื่องของนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการถักทอก็เป็นเครือข่ายโยงใยที่ลึกซึ้งมากแบงค์ชาติก็ทำได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องอาศัยทุกคนจริงใจที่จะทำนะฮะมาครั้งนี้ก็น่าจะตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวิชัยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ค่ะก็เป็นพาดหัวเลยก็แล้วกันพาดหัวบอกว่าวิชัย GSME ไทยกู้ไม่ผ่านถูกรีเจ็คสินเชื่อแตะ 90% มันน่ากลัวขนาดไหนถูกรีเจ็ค 90% เนี่ยหากดูข้อมูล SME ในปัจจุบันในด้านการเงินพบว่า SME จำนวนมากถูกปฏิเสธสินเชื่ออัตราการถูกปฏิเสธอาจจะอยู่ในระดับ 60-70% และในบางกลุ่มอาจสูงกว่านั้นรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินมีอัตราการถูกปฏิเสธสูงถึง 78% พี่เดือนคะรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินหมายถึงไม่เคยมีหนี้เสียใช่ไหมคะ
0: ไม่มีการแสดงหนี้เสีย
1: ขนาดประวัติดีๆก็แล้วกันนะฮะขอกู้เนี่ยเขาปฏิเสธถึง 78% ส่วนพวกที่มีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมไปเกือบ 90% เลยค่ะ 86% คุณวิทัยบอกในความจริงอาจจะสูงถึง 90% ด้วยสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างชัดเจนแม้แต่ SME ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ 30% แรกก็ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง 21% ขณะที่บริษัทใหญ่ซึ่งอยู่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าได้ถึง 61% ค่ะ SME ถึงจะประวัติดีก็เข้าได้เพียง 21% แต่ถ้าบริษัทใหญ่ประวัติดีการเงินพอๆกันเนี่ยได้ถึง 61%
0: เราแสดงว่าแบ็คดี
1: ค่ะ
0: สถาบันการเงินก็เอาที่แบ็คดีครับ
1: นอกจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อแล้ว SME ยังมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าบริษัทรายใหญ่อย่างมากต้นทุนดอกเบี้ย SME 6.9% ค่ะรายใหญ่อยู่แค่ 3% ส่งผลให้เกิดความแตกต่างด้านศักยภาพในการเติบโตทำให้เกิดภาพเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ธุรกิจรายใหญ่สามารถเดินหน้าต่อได้ SME มีแต่แนวโน้มอ่อนแอลงปัญหานี้ธปท.มองว่าการแก้ไขต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงของระบบสินเชื่อพร้อมสร้างกลไกใหม่เพื่อเชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับแหล่งเงินทุนเตรียมไว้3เรื่องแรก3เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกคือเครดิตพอร์ทัลเปิดตลาดกลางเชื่อม SME กับผู้ให้กู้ออกแบบให้เป็นตลาดกลางที่เชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงค์โดยคาดว่าจะออกสิ้นปีนี้เรื่องที่2ก็คือกลไกค้ำประกันสินเชื่อใหม่ลดความเสี่ยงแบงค์เช่นเดียวกับกลไกของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.อันนี้คาดว่าจะให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือน

0: 3คือใช้ alternative data เปิดทาง SME ไร้ประวัติอีกกลไกสำคัญก็คือการนำข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data มาใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ SME ดิฉันเห็นท่านผู้ว่าท่านก็ที่ทำไปแล้วนี่ทำเยอะนะพี่ไพศาลค่ะทองเนี่ยสกัดไปได้เยอะมากเลยใครซื้อทอง
1: ใช้การเจรจานะยังไม่ได้ต้องมาตรการอะไรของความร่วมมือเป็นหลัก
0: ใครซื้อทองจำนวนมากใครไปรับทองอันนี้ต้องรายงานว่าใครเป็นคนซื้อแค่ที่พี่เอกสารบอกว่ายังไม่ถึงขนาดออกเป็นกฎหมายแค่ขอความร่วมมือสกัดไปได้เยอะมาก2เรื่องของเงินสดเรื่องเงินสด5ล้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทำให้ธุรกรรมลดลงไปเยอะตอนนี้เขากำลังดิ้นไปที่พวกเงินดิจิทัลกันค่ะพี่เอกสาร
1: อ
0: ันนี้เป็นการสกัดเงินเทาทั้งหมดที่แบงค์ชาติทำแล้วและได้ผลค่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจเรายังปล่อยให้ขับเคลื่อนกันโดยเงินเทาแบบนี้คนดีๆไม่มีที่ยืนค่ะลูกหลานจบมาทำงานธุรกิจที่มีเงินจับจ่ายก็คงจะขยายไปเรื่อยๆค่ะขยายไปเรื่อยหมายถึงเทาๆนะคะขยายไปเรื่อยๆค่ะ
1: ทีนี้ถ้า SME ไม่รอดจะมองว่าก็เป็นเรื่องของภาคธุรกิจไม่ได้นะเพราะว่าคุณวิชัยบอกว่างี้บอกว่า SME เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญมีการจ้างงานถึงประมาณ 13.6 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 70% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ 70% เนี่ยอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้แหละแล้วก็มี contributionของ GDP ประมาณ 35% เป็นสิ่งสำคัญแต่สินเชื่อ SME เนี่ยติดลบต่อเนื่องกันมา16ไตรมาสแล้วคุณวิทัยบอกว่าภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 2.3% ซึ่งแม้จะดีกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเนื่องจากมีมาตรการรัฐเข้ามาช่วยประคองแต่ก็ยังถือเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่ควรจะเติบโตได้ที่ 3-4% ปัญหาที่น่ากังวลคือ SME ในปัจจุบันเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมากเนี่ยแล้วก็อย่างที่คุณนันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณวิชัยเขาก็ให้ข้อมูลนะคราวนี้บอกว่าตอนนี้มันจะมีพบว่า SME เนี่ยมันมีลักษณะเรียกว่าซอมบี้เฟิร์มหรือธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นถึงจาก 2% เป็นเกือบ 6% เป็นซอมบี้เฟิร์มอยู่นะก็เป็นศัพท์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณอันถามผมว่ามันคือยังไงเนี่ยคุณวิชัยเขาบอกว่าก็คือเป็นธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ย
0: ค
1: ่ะเดิมเนี่ยเคยมีทั้งระบบนี่ 2% ตอนนี้มี 6% แล้วก็ขึ้นมาพอสมควรครับ
0: เรื่องของธนาคารประเทศไทยที่เขาพยายามช่วยคืออะไรที่มันควรจะเดินหน้าต่อให้ได้เช่น SME เขาก็ช่วยอย่างที่ว่าออกมาตรการอะไรที่มันไม่ควรปล่อยให้ขยายนะเขาก็จัดการเช่นตอนนี้นะคะธุรกรรมไม่ปกติใช้การซื้อทองบนแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ผลคือการเบิกทองลดลงเฉลี่ยประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนค่ะเหลือประมาณ700กิโลกรัมปกติแล้วเนี่ยยอดเบิกทองประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนนะนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนกลางปีนี่แหละอะไรอีกเบิกเงินสดค่ะคุมเข้มฝากเงินสดเกิน5ล้านจะต้องรายงานว่าเอาเงินมาจากไหนก็ปรากฏว่ากำหนดการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปที่จะต้องรายงานว่าเงินมาจากไหนปริมาณเงินสดถอนลดลงถึง 35% พี่เวชานมันชัดไหมนะคะทองจากเดือนละ 4,000 กิโลเหลือ700กิโลเงินสดถอนมาทีละ5ล้าน5ล้าน ลดลงไป 35% เลยคือถ้าคนดีๆถ้าบอกว่าทำมาค้าขายเอาเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านเอาเงินไปจ่ายเงินดงเงินเดือนมันไม่ต้องถอนเงินสดถูกไหมฮะถ้าถอนเงินสดบอกหน่อยเอาไปทำอะไรหยุดเลยหายไป 35% เลยค่ะแบงก์กับแบงก์รัฐนะแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐถ้าต้องตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้ถ้ามีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แต่ที่ผ่านมาพบว่าบอกไม่ได้ค่ะพี
1: ่
0: เอาเงินสดไปทำอะไรทำให้ยอดการเบิกถอนเงินขนาดใหญ่ลดลงไปประมาณ 35% แล้วก็ยังพยายามหาช่องทางในการควบคุมการขยายตัวของทุนเทาในภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นหิ้วเงินสดไปซื้อวิลล่ามูลค่า100ล้านจะมีการออกมาตรการห้ามชำระด้วยเงินสดในอนาคตค่ะแล้วก็จะตรวจสอบพฤติกรรมการแลกธนบัตรใบละพันมาแลกเป็นร้อยจำนวน10ล้านที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณจะเอา100บาทไปทำไม10ล้านแล้วไปทำไมอะ
1: ช่วงใกล้เลือกตั้งว่ะเดี๋ยวนี้เลือกตั้งเขาไม่นั่นละมั้งเขาใช้โอนเลยไม่ใช่เหรอ
0: ทีนี้พอไปสกัดเรื่องทองตอนแรกสกัดเงินก่อนเงิน5ล้านพอสกัดเงินปุ๊บมันก็ไปที่ทองเสร็จแล้วไปออกที่ไหนล่ะไปที่การซื้อขาย USDT อะค่ะพี่ไพศาลปรากฏว่า
1: ก็เป็นเหรียญอย่างหนึ่ง
0: มีการซื้อขายที่สูงเกินไปและมักถูกนำไปใช้ในธุรกรรมที่ผิดปกติตอนนี้เขาก็ตามเข้าไปจัดการกับพวกเงิน USDT นี่ค่ะพี่ไพศาลได้ผลค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากทำจริงแล้วเห็นจริงๆเบิกเงินทีละก้อนใหญ่ๆหายไป 35% เบิกทองทีละ 4,000 ละ 4,000 กิโลหรือ700กิโลค่ะ
1: คือเห็นสัญญาณที่มันดูผิดปกติแล้วก็มีมาตรการเข้าไปไล่ตรวจสอบดูมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะได้ผล
0: คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแต่เพิ่งทำรู้กันมาตั้งนานแล้ว
1: ถ้าเห็นว่าอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าปล่อยปละละเลยแล้วมันก็จะเป็นผลที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบนะธรรมาภิบาลเรื่อง good governance อะไรต่างๆนี่มันก็จะไม่มีนะ
0: ก็
1: สถาบันการเงินธุรกิจเองก็หลงระเริงอยู่กับไอ้เงินเอาพวกนี้ก็
0: ค่ะ
1: ได้ผลกำไรไปโดยที่มันไม่ได้สร้างผลที่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ประการใด
0: ค่ะพี่ประสานเห็นที่เขาจับชายชาวเกาหลีที่สูงอายุไหมคะพร้อมภรรยาที่หัวหินเมื่อวานเนี้ยค่ะ
1: เรื่องอะไร
0: อันนั้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาผู้หญิงเป็นคนไทยผู้ชายนะคะอายุ67ปีเป็นหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นข้ามชาติ Korean Back Invest จับได้ที่บ้านพักหรูในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในข้อหาช่อโกงค่ะในประเทศไทยมีคดีที่เกี่ยวข้อง4คดีมูลค่าความเสียหาย147ล้านแต่หากนับรวมพฤติการคดีทั้งหมดอาจสูงถึง 1,000 ล้านนอกจากนี้ยังมีคดีช่อโกงติดตัวที่เกาหลีใต้อีก14คดี
1: มีไม่อยู่ไทย
0: ผู้ต้องหารายนี้ไม่มีประวัติเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตั้งแต่มาเลเซียและกบดานอยู่ในไทย30ปีจับได้ที่บ้านพักอายัดเงินสดและทรัพย์สินภรรยาได้เพิ่มอีก8ล้าน4แบบเนี้ยบ้านนี่สวยเลยนะคะเป็นคฤหาสน์เลย
1: มาหาภรรยาที่นี่หรือว่ามีภรรยาก่อนแล้วหนีมาอาศัยให้ภรรยาช่วยดึงช่องทางให
0: ้30ปีก็น่าจะมาแต่อายุ30กว่าไม่แน่ใจว่าม
1: าที่นี่หรือยังไงไม่ทราบใช่ไหมถามเป็นว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
0: ใช่ค่ะคือแบบเนี้ยนี่ก็มีความสงสัยอะว่า
1: ใช้เงินกบ
0: ว่าเงินเนี่ยแบบไหนเอาเงินเนี่ยเอาเงินเพราะคนพวกนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้อยู่แล้วถูกไหมฮะ เอาเงินเข้ามายังไงเป็นทองหรือเป็นอะไรต่อไปอะไรเราเนี่ยถึงเป็นสวรรค์ของคนกลุ่มนี้ได้อ่ะค่ะเพราะเราไม่ได้เข้มงวดเรื่องธุรกรรมพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้ละค่ะ
1: ตัวเข้าขนาดว่าเข้าเมืองมาไม่ถูกต้องอยู่มาได้30ปี
0: อยู่ได้30ปี
1: เงินก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ
0: ้
1: าจะเอาเข้ามาคงไม่ใช่เรื่องยากอะไร
0: เขาบอกว่าผู้เสียหายครั้งแรกเนี่ยคือตั้งแต่ปี63แล้วผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้ต้องหาให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่เพชรบุรีและประจวบในฮันนี่ก็สามารถอ้างว่าซื้อได้มากดโกงเขา8ล้าน9เข้าบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งมีหญิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาเป็นกรรมการโอ้ยเมียเยอะด้วยค่ะ
1: เอาพักกันก่อนนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: M-Card Radio Network

0: นาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: ปิด8:22 นครับ
6: มาเรื่องแสงค
5: ่ะเอ๊ะมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอาจารย์เชนยศนันตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งเขายังไม่เคยมีใครแก้ได้มา 50-60 ปีนะ
6: ให้บรรจบที่รุ่นเราอย่างถูกต้องเลยค่ะ
5: ก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาปทุมวันกับนักศึกษาอุเทนถวายนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีการไล่แทงกันบนในระบบรถไฟฟ้า BTS ที่สถานี
6: สยาม
5: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าผู้โดยสารต่างๆเขาก็คงอยากไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ทางเอกชนเขาก็เดือดร้อนมาก
6: เพื่อนๆดิฉันเนี่ยลูกเรียนอยู่แถวนั้นน่ะต้องตัดสินใจขับรถรับส่งเลยช่วงนี
5: ้
6: บางคนลูกก็เพิ่งอยู่มัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
6: ไม่กล้าเลยค่ะ
5: ก็นี่จะจบลงในรุ่นของคุณยศนันเป็นรัฐมนตรีอว.หรือเปล่าต้องติดตามมันต่อไปนะแต่ว่าล่าสุดวันเนี้ยรองนายกยศนันซึ่งเป็นน้ำทีอว.บอกว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของทั้งฝ่ายอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดแนวทางดำเนินการจากนี้4ประเด็นสำคัญได้แก่1งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนหมายถึงยังไงไม่มาเรียนที่ไอ้ที่ตรงเจริญผลกับไอ้ตรงติดกับสยามสแควร์ใช่ไหม
6: อย่างน้อย3เดือนมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ9กันยาเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง2สถาบันต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพและสิทธิของนักศึกษาก็ออนไลน์ฮะ
5: ก็คือพูดง่ายๆว่าให้ปิดสถาบันทั้ง2-3เดือน
6: 3เดือนหากการเปลี่ยนผ่านยังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่ออกไปใช่นะคะก็สำหรับเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับเนี่ยอว.มอบหมายให้จัดทำแนวทางการเปลี่ยนผ่านระยะยาวโดยเบื้องต้นจะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้พร้อมจัดทำแผนสำรองรองรับในอนาคตหากยังเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจพิจารณาย้ายสถานศึกษาออกจากพื้นที่เดิมเช่นเดียวกับอุเทนถวายส่วนอุเทนถวายอว.มอบหมายให้อธิการบดีเร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอนนอกเขตพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อย้ายการสอนไปยังพื้นที่ใหม่เป็นการถาวรขณะเดียวกันให้เร่งจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสำหรับรองรับนักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านส่วนพื้นที่ของอุเทนเนี่ยเป็นของจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่บอกจะไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยจะจัดตั้งกรรมการร่วมระหว่างอว.จุฬา แล้วก็อุเทนนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของมาตรการนี้คือการคืนความมั่นใจให้กับย่านสยามและปทุมวันซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการศึกษาตำรวจนครบาลจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยและตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะมาตรการที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าการย้ายสถานที่เรียนจะไม่กระทบต่อคุณภาพการศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงจะดูแลเกียรติและศักดิ์ศรีของทั้งสองสถาบันอย่างเต็มที่ทั้งสองสถาบันทุกวันนี้มีนักศึกษาที่ละพันกว่าคนค่ะส่วนมาตรการป้องกันกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นพี่อาจจะชักชวนมาฝ่าฝืนมาตรการนั้นก็เป็นเรื่องคดีความและการควบคุมพื้นที่ซึ่งก็จะต้องเข้มงวดค่ะดิฉันเข้าใจว่าคือทุกวันนี้ดิฉันเคยไปบริษัทของเพื่อนๆพอเข้าไปเรียนพี่พิสารเห็นเด็กนักศึกษาเต็มไปหมดเลยอะเมื่อก่อนที่เราเข้าใจว่าเรียนแบบเยอรมันที่ทุกคนจะต้องมีสปอนเซอร์จากบริษัทต่างๆส่งมาเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกงานเรียนไปฝึกงานไปอะเรียนเข้าใจว่าบางมดมั้งน่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากๆเห็นมีเด็กมาเรียนไปทำงานไปแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงเยอะเลยค่ะจริงๆถ้าเรียนแบบช่างอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะถ้าได้ไปฝึกงานทำงานจริงๆอาจจะส่งไปนั่นแหละโรงงานผลิตรถยนต์จีนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเปิดเยอะๆค่ะพี่ไพศาล
7: ครับ
6: รถยนต์ญี่ปุ่นไม่น่ามีแล้วมั้งคะ
5: คือมันก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายรอบแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสิบรอบนะก็คือสั่งปิดเรียนคือตอนหลังเนี่ยสั่งปิดเรียนแล้วมันยังมีทางออกให้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องของการเรียนออนไลน์ได้มันก็มีความพร้อมได้มากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยปิดเรียนปิดได้แค่อย่างมากก็สัปดาห์หนึ่งแล้วมันจะวนเวียนมาเนี่ยคือว่าศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเขาก็จะเริ่มม็อบกันอย่างไอ้ตรงที่เป็นของอุเทนถวายเนี่ยก็ยังคือจุฬาก็ยังเข้าไม่ได้นะแม้ว่าในทางคดีจะจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคือถึงว่าไม่จัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนแต่ว่าก็จะมีนักศึกษาเข้ามาวนเวียนกันอยู่เขาก็จะมาวนเวียนเขาก็จะมาใช้เป็นช็อปเขาเป็นอะไรของเขาอยู่ก็มารวมเขาก็มารวมตัวกันอยู่ทางที่เรียนเขาก็มีที่ใหม่อยู่แล้วนะเป็นวิทยาเขตใหม่ที่เข้าใจว่าอยู่ทางปทุมหรืออะไรนะปทุมหรือจากเชิงเซาอะไรประมาณนี
6: ้คือถ้าเราย้ายถ้าเราดูไปหน่อยเนี่ยนะคะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้อุเทนถวายคืนพื้นที่ให้กับจุฬาแล้วนะคะ
5: แต่ว่าก็มีการต่อสู้มีการ
6: ถึงขนาดที่ว่าอาจารย์วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาท่านปัจจุบันเนี่ยออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่คุณอุ๊งอิ๊งยังอยู่อ่ะสั่งการให้อุเทนถวายย้ายออกมาอาจารย์วิเลศเนี่ยบอกจุฬาให้เกียรติและเคารพอุเทนมาโดยตลอดแต่ปัญหาความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้โดยตลอดค่ะนี่ที่ฉันอ่านข่าวเก่านะฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าร้านค้าเสียหายผู้บาดเจ็บอะไรต่อมีอะไรก็เละเทะกันนะคะแล้วนี่ก็เรียกร้องคือศาลปกครองสูงสุดนะสั่งแล้วด้วยอ่ะว่าให้ย้ายออกได้ข้อยุติทางกฎหมายมานานแล้วไม่ว่าจะระดับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐหรือในศาลแม้แต่การถวายฎีกาสรุปว่าอุเทนต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาค่ะแต่ว่าอุเทนเขาก็ไม่ยอมย้ายออกนะคะ
5: ก็ในข้อกฎหมายน่าจะไม่มีช่องทางอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายบังคับตามคำสั่งศาลที่ตัดสินข้อพิพาทไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่งั้นทีกูก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาขับไล่เขาซึ่งจุฬาเขาไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นการเผชิญหน้าแบบเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเขาก็มารวมกันเป็นกำแพงเหล็กไม่ยอม
6: และพี่พิสารเชื่อไหมคะว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66ค่ะ
5: นานมากแล้วนานมากใช่
6: 3ปีแล้ว
5: ก็ผมบอกไงบอกว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์มันผ่านไปสักช่วงเนี่ยนะก็จะมี
6: ขออภัยนะคะ
5: เก่าหรืออะไรต่างๆ
6: ไม่ใช่66ด้วยค่ะตั้งแต่14ธันวาคม65ศาลปกครองสูงสุด บอกว่าต้องดำเนินการภายใน60วันหลังมีคำสั่งค่ะตั้งแต่สมัยคุณสุภมาศเป็นรัฐมนตรีอว.
5: ครับ
6: 4ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่ว่าพอมางวดนี้มันต้องมีระบบการเปลี่ยนผ่านนะที่ในศาลเขามีอะไรนะคะเขามีบุคลากรสายวิชาการ64คนสายสถาปนิก45คนนักศึกษาปริญญาตรี682คนปริญญาโท143คนปริญญาเอก14คนถ้าให้เรียนนับตรงเนี้ยไม่ถึงพันนะคะนักศึกษา
5: เดี๋ยวรอดูเพราะคุณยศชนันท์ก็โดยหน้าที่ก็ต้องเข้ามาดำเนินการนะ
6: ค่ะ
5: แต่จะมาตกอยู่ในวังบนอีกท่านหนึ่งหรือเปล่าก็ผมก็หวั่นใจนะเพราะว่าเขาแก้กันมายุคแล้วยุคเล่ามันก็ไม่เคยจบได้สักทีหนึ่ง
6: ฉันว่าได้เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วล่ะ
5: มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องคำสั่งเรื่องระเบียบอะไรต่างๆมันมีปัญหาที่มันคงสลับซับซ้อนกันอยู
6: ่จะถึงขนาดไปดักกันอยู่ที่รถไฟฟ้าทุกวันนี้เรียนว่า
5: ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวนลูปมาคนก็จะแบบตกใจแล้วก็รู้สึกมันต้องแก้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็วนลูปมาสั่งหยุดพักสั่งปิดสถานการศึกษาไอ้ที่ย้ายแล้วที่เขาให้ย้ายแล้วก็ต้องให้ย้ายจริงจังไปไอ้ที่ยังไม่ย้ายก็หาทางย้ายออกไปซะจะให้ปทุมวันมาอยู่ตรงนี้มันก็ใช่ไหมฮะทางฝ่ายก็บอกเอาทำไมเราต้องไปทางนี้ยังอยู่ได้เลยอ่ะก็ทางนี้ก็ไปหาที่ทางไปอยู่ที่ใหม่นะไอ้ที่ตรงนี้ก็ในอนาคตก็ไม่ต้องเป็นที่ที่มาเรียนสอนแต่ว่าทำเป็นไอ้ศูนย์แสดงนวัตกรรมหรือผลงานของสถาบันอะไรต่างๆก็ทำได้เพราะมันก็เป็นที่ปทุมวันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่ของทางมหาวิทยาลัยของสถาบันนั่นแหละ
6: ใช่ค่ะใช่ค
5: ่
6: ะ
5: ยกเว้นแต่ว่าอุเทนนั้นเป็นที่ของจุฬาครับ
6: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่มิสาย
5: ครับ
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับไปดูเรื่องโซล่ารูฟท็อปสักนิดหนึ่งนะฮะ
6: ค่ะค่ะพี่สารช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมมองไม่ออกแล้วมันเป็นอะไรยังไงขายแล้วเอาคืนอะไรมาใช้หนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนมาติดตั้งให้ไปได้ฟรี 50,000 บาทแล้วทีนี้พวกบริษัทที่มาติดตั้งให้จะเอาเงินจากที่ไหนมาใครจ่ายดอกจ่ายอะไรพอนิดมองไม่ออกอะค่ะในแง่ปฏิบัตินะคะ
5: ผมก็พยายามไล่อ่านแล้วก็ถามไปใน AI บอกเลยอธิบายมาชัดๆซิว่าเขาให้มีเงื่อนไขมันก็ประมวลได้เฉพาะที่เขาตีปี๊บให้เราฟัง
6: ยังไม่ใช้ AI ไทย Thailand Passport แล้วอะฮะ
5: ไม่ใช่ฮะใช้ของ Google เนี่ย
6: อ๋อเพราะว่าบางคนบอกว่าลองใช้ฟรีอันอื่นดูอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ย
5: เห็นบอกว่าภาษาตรงภาษาไทย
6: อ๋อมันเป็นภาษาเขมรด้วยจริงเหรอเกินไป
5: ไม่กล้า
6: ใส่ร้ายเขาเกินไปเปล่า
5: คือคุณเอกนิติเนี่ยไปพูดในงานเดียวกับที่ ผู้ว่าแบงค์ชาติไปขึ้นเวทีนะ TNN ของช่อง TNN
6: Forum
5: นะ TNN Future Forum 2026นะ Thailand Beyond Tomorrow ก็ไปพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปช่วงกลางเดือนตุลาคม2569ตั้งเป้าหมายครอบคลุมครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแผนดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี70นะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้นะอาจจะขยายไปได้ถึง1ล้าน5แสนครัวเรือนด้วยซ้ำไปเริ่มต้นเนี่ย1ล้านแต่ว่ามีโอกาสสูงว่าอาจจะขยายไปได้ถึง 1.5 ล้านด้วยคราวนี้เงื่อนไขเนี่ยนะฮะผมก็
6: 1ล้าน5แสนครัวเรือนเลยฮะ
5: 1ล้าน5แสนครัวเรือนเลยอาจจะขยายคือ1ล้านเนี่ยแน่นอนชัวร์ๆเพราะมันเงินตอนนี้กำมาไว้กับมันมี 50,000 ล้าน 50,000 ล้าน
6: ใช้เงินทั้งหมด 75,000 ล้านค่ะ
5: 50,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เขาบอกคุณเอกติเขาบอกตอนนี้มีแน่ๆ 50,000 เพราะ 50,000 เนี่ยมันก็คือ1ล้านเพราะเขาจะช่วยหลังละ 50,000 มันก็ 50,000 ล้าน
6: 50,000 ก็คือ 50,000 ล้าน
5: ครับ
6: ถ้าล้าน 500,000 ครัวเรือนก็ประมาณ 75,000 ล้านค่ะ75,000 ล้านเอาไปทำอะไรบ้าง
5: ก็เงินเนี่ยจะอุดหนุนโครงการจะอุดหนุนเงินให้กับครัวเรือนที่จะมาติดตั้งไอ้
6: โซล่าลูฟท็อป
5: เนี่ยนะครัวเรือนละ 50,000 บาทนะฮะโดยติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาและบนพื้นดินนะ
6: ค่ะ
5: ทั้งนี้ในการติดตั้งจริงๆเนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนครัวเรือนที่มาลงทะเบียนติดตั้งเนี่ยไม่ต้องไปสำรองจ่ายเงินก้อนใหญ่ก็คือสมมุติว่าลงทุนไป 200,000 เนี่ยแล้วรัฐบาลเขาจะช่วย 50,000 ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องขวนขวายไปเตรียมเงินเอาไว้อีก150,000 บาทนะครับรัฐบาลบอกว่าในโครงการนี้ถ้าคุณลงมาเนี่ยจะนำสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารออมสินธอสอพกสเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยปล่อยกู้ให้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับหลังคาเรือนเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่เครดิตไปกู้หนี้มาแล้วก็รัฐบาลก็จะสมทบให้ช่วยคือ50,000
6: อย่างนี้ได้ไหมคะขอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเช่นเอาตัวเลขกลมๆหนึ่งเป็นว่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยที่ไม่เอาแบตเตอรี่มันอยู่ที่ประมาณ100,000ก็แล้วกันเอาแบบย่อมยาวสุด100,000เนี่ย 50,000 ก็ให้เราฟรีๆใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: ก็คือจากงบประมาณที่เขามีทีนี้แล้วอีก100,000ทำยังไงอีก100,000ก็คือไปกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห
5: ์
6: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และก็ธนาคารอะไรอีกฮะอาคารสงเคราะห์พกส
5: ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสิน3ธนาคาร
6: ออมสินออมสินธกสแล้วก็อาคารสงเคราะห์3ธนาคารไปกู้เขา 50,000 ค่ะและหลังจากนั้นไม่ต้องใช้หนี้แล้วเงินที่จะใช้หนี้ธนาคารไปเอาที่ไหนใช้หนี้แทนเราคะ
5: เขาบอกว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยถ้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาจะมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทมิเตอร
6: ์ค่ะ
5: นะซึ่งจะรองรับการกักเก็บและขายไฟคืน
6: ค่ะ
5: คราวนี้ระบบขายไฟคืนเนี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยคำนวณว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเหลือเข้าครัวเรือนได้เนี่ยเดือนละประมาณ 1,000 บาทไอ้เงิน 1,000 บาทเนี่ยมันจะตัดไปเป็นเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้ตรงนั้นไปโดยอัตโนมัติอ
6: ย่างนี้นะคะถ้าสมมติ100,000เนี่ยพี่ไพศาลคะไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บถ้า100,000
5: ต้องใช้ต้องนอนใช้ต้องใช้กลางวัน
6: ใช้ไปเลยใช้กลางวันแล้วก็หมดถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวัน แบตถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันเวลาที่ผลิตได้เนี่ยไฟมันก็จะตีย้อนกลับค่ะ
5: มันก็จะคืนขายคืนไปค
6: ือมันก็จะตีย้อนกลับแล้วขายคืนเข้ามิเตอร์
5: คุณก็ปั่นไฟให้กับระบบเข้าไปคุณไม่ได้ใช้
6: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมิเตอร์ตรงนี้ก็จะเก็บไปหมดเลยสมมติว่าอย่างที่เขาคิดมาให้อ่ะว่ามันจะมีประมาณ1,000 บาทที่ส่งคืนเพราะฉะนั้นปีนึงก็จะผ่อนคืนได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ12,000ก็4ปีหมดผ่อน 50,000ให้ทอสให้ทกสให้ออมสินค่ะ
5: เขาก็วาดฝันว่าอย่างนั้นนะ
6: แต่ถ้าสมมติคุณอยู่บ้านแล้วคุณใช้ไฟหมดคุณก็ติดมิเตอร์เพราะว่าคุณคิดว่าคุณอยู่บ้านคุณอยากจะทำงานที่บ้านคุณจะใช้ไฟของคุณแล้วคุณก็ติดแล้วมันไม่เหลือไฟขายคืนเข้าสู่ระบบ
5: อันนี้คุณต้องจ่ายเงินใช
6: ่เอายังไงเอายังไง
5: คือยังไงมันไม่มีของฟรีไม่มีในโลกยังไงคุณต้องจ่าย
6: เอายังไง
5: เขาว่ากันนะ
6: ค่ะ
5: แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขายแล้วพอคุ้มกับค่าผ่อนหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มเนี่ยผมว่าก็ต้องเติมเงินให้เขาอยู่ดีเขาก็คงไม่เอาเท่าเฉพาะที่มีอยู่คุณขายไปคืนได้มาเท่านี้เราก็เก็บคุณแค่นี้ไม่ได้หรอกเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณติดตั้งแล้วอันนี้คุณต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่อยู่ใช่ไหมซึ่งผมดูแล้วมันก็น่าจะไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเดือนละ1,000
6: ก็เรียนคิดตัวเลขกลมๆให้เนี่ย
5: สมมติว่า
6: เป็นหนี้ 50,000 สมมติเป็นที่ 50,000 แล้วก็คอยเก็บไฟจากหลังคาบ้านเราขายคืนไปเรื่อย
5: ๆ
6: แล้วถ้าเกิดวันเดือนหน้าฝนก็ตกไฟก็ไม่พอแถมมีคนอยู่บ้านใช้ไฟอีกเอ้ายังไงคุณก็ต้องจ่ายเขาอักไปดูรายละเอียดก็แล้วกันแต่โลกไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอก
5: ค่ะ
6: ค่ะ
5: คราวนี้เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เนี่ยให้สิทธิ์1คน1ครั้งต่อ1ระบบตลอดอายุมาตรการในปีที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำเร็จ2ต้องติดตั้งบนอาคารที่อยู่อาศัยและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแบบออนกริดกับ MEA หรือ PEA 3กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดต้องไม่เกิน10 kWp กิโลวัตต์ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ต่อหลังคราวนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆเพราะว่าจะให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกมันจะมีเรื่องของการนอกจากติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่เอา 50,000 เนี่ยนะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท
6: ที่บ้านเนี่ยติดไปแล้วแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วย 200,000 ค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าเราเอาไปลดหย่อนภาษีอ่ะ 214,000
5: อ๋อนี่นำไปลดหย่อนได้อยู่แล้วใช่มั้ย
6: 200,000 เลย
5: อืม
6: ๆค่ะ 200,000ได้อยู่แล้วอ่ะเป็นมาตรการไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะค่ะ
5: แต่คราวนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเพิ่มเติมมาเนี่ยการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
6: ค่ะบ้านมันก็มีอยู่หลังเดียวอะค่ะใช้แล้วจะไปใช้อีกมันก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีติดหลังคาติดมันรอบบ้านขนาดมันก็ติดได้แค่นั้นค่ะพี่มิสา
5: ร์ครับต่อหลังนี่นะเขาบอกต่อหลังนะ
6: ใช่ค่ะสมมติว่าอย่างคนติดไปแล้วอย่างจะไปเอาอีกมาติดไม่ได้
5: เขาไม่ดูว่าคนที่ยื่นขอเนี่ยเขาไม่ดูว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่านะ
6: เขาดูค่ะ
5: เขาดูว่าคุณเป็นเจ้าของมิเตอร์หรือเปล่
6: าม
5: ิเตอร์ในชื่อใคร
6: ค่ะมันเป็นเรื่องธุรกรรมในการที่จะต้องขายไฟเข้าระบบด้วยค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันก็แล้วกันนะฮะ
5: เดี๋ยวพักกันก่อน
6: โอเค
5: ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะฮะเพราะเราจะตัดสัญญาณช่วงนี้เพื่อติดตามรายการของส่วนภูมิภาคกันนะครับ
6: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอ๊ะคุณหลานสาวพลเอกชาติชายคุณทิศนา
3: ทิศนาชุนทวัน
2: ลูกสาวอาจารย์โต้
3: งแก้วตาแก้วตา
2: สรุปว่าน่าจะไปสมัครสังกัดพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ถ้าข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะไปช่วยงานอาจารย์เชนยศนันทันทีเลยที่กระทรวงอวจะไปดูในประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรงภายในสถาบันการศึกษา อาจจะมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเด็กที่ที่เขาขัดแย้งแล้วต้องตีรันฟันแทงกันเนี่ยคุณทิศนาเขาจะมีไอเดียหรือมีโครงการอะไรไปเสนอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นเจ้าตัวบอกว่าจะไปช่วยอาจารย์ยศนันในประเด็นเรื่องของความรุนแรงภายในโรงเรียนภายในสถาบันการศึกษาครับ
3: มีลูกวัยรุ่นนะคะคุณทิศนาเนี่ยเธอมีลูกเป็นวัยรุ่นละก็
2: วัยรุ่นนี่คือเกือบ20เป็นอยู่ใช่ไหม
3: ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะ
2: เกือบ20
3: ค่ะ
2: เพราะคุณทิศนาอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่
3: ไม่แน่ใจแต่เธอมีลูกตั้งแต่อายุไม่มากอะค่ะค่ะมีลูกก็น่าจะเป็นแม่น่าจะเข้าใจเด็กๆได้ดีแต่ที่คิดว่าเรื่องอุเทนเนี่ยมันมาถึงจุดที่อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยมันน่าจะใครที่คิดจะปกป้องอยู่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลมันมาถึงจุดที่เหลืออดเหลือทนกันอยู่เหมือนกัน
2: กระแสสังคมตอนนี้มันชอบจะเรียกว่าใครออกมามันก็ตายอ่ะไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือ
3: สุนทรีอะไรเนี่ย
2: มันไม่ไหวอ่ะ
3: มันไม่ไหวแล้ว
2: ออกมามีไม่ไหวแต่ว่าผมสังเกตว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ก็ทุกครั้งก็คือว่าตอนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ามาช่วยยืนหยัดให้หรอกเขาต้องปล่อยไปตามสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่าพอผ่านไปถึงช่วงหนึ่งกระแสมันตกลงไปละเขาก็จะมีประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวกันเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องของการที่ยืนในสังคมที่มันต้องมีคนตัวเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบจุฬาก็เป็นเหมือนกับสถาบันที่ร่ำรวยมีหน้ามีตาแล้วก็อยากจะมายึดที่ดงที่ดินอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันอยู่ที่เรียกไอ้ความเห็นใจความสงสารกันในบุคคลเขากันเนี่ยแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยังต้องคาราคาซังกันอยู
3: ่แต่ว่าทุกอย่างที่คุณยศชนันพูดหรือที่พูดวันนี้หรือว่าที่เคยพูดกันมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินครับพี่ไพศาลสั่งอย่างเดียวไม่มีเงินให้มัน
2: ใช่ใช่ต้องจัดงบประมาณไปทำ
3: อะไรที่ควรให้ต้องให้อะไรที่ควรตัดต้องตัดนะคะเช่นบอกให้ปทุมวันเขาจัดหาที่เรียนใหม่สั่งปากเปล่าไม่ได้ครับพี่เวสารไปขออาศัยอยู่ที่ไหนไม่มีเงินใครให้อยู่คะมันต้องมีเงิน อุเทนถวายก็เหมือนกันจะสั่งเข้าไปอยู่ไหนมันก็ต้องมีเงินค่ะสภาเนี่ยยึดโรงเรียนโยธินบูรณะสร้างใหม่สวยหรูเลยก็ต้องใช้เงินค่ะทุกที่มันใช้เงินหมดอ่ะสั่งเปล่าๆไม่จ่ายเงินให้เขาเยอะเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่จ่ายเงินไม่สำเร็จค่ะคุณต้องมีเงินให้เขาแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสมัยคุณคุณอะไรนะอิสระภักดีเนี่ยค่ะสุภมาศคุณสุภมาศเนี่ยเคยจะให้งดรับนักศึกษาด้วยซ้ำไปจริงๆแนวทางในการงดรับนักศึกษาเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดนะถ้าจะแก้ปัญหา
2: อะไรที่คนแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำได้
3: ก็ความเด็ดขาดค่ะนี่ก็ความเด็ดขาดค่ะ
2: อันนี้คุณทิศนาชุนวันเขาเป็นคนโพสต์เองเลยโพสต์ภาพร่วมกับคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.แล้วก็เขียนข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและทางกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาทั้งนี้มีรายงานข่าวว่านางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งวันนี้ก็ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนและได้พบหารือกับนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านไหนนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกสักครั้งกันอีกครั้งอย่างนี้สักครั้งกันอีกครั้งครับ
3: ค่ะ
2: สรุปว่าอย่างนั้นก็พอดีอย่างจังหวะมีเรื่องปทุมวันกับเรื่องอุเทนถวายที่อาจารย์เชงเขามุ่งมั่นมากที่จะแก้ปัญหาให้มันได้ข้อยุติที่ยังยืนเสียทีครับ
3: พี่ประสานเดนฟังการอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วเดนสมมติว่าจะเอาคำพูดที่นายกชอบพูดคืออะไรนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยสมมติเราไม่ต้องฟังว่าคือเราชอบพรรคนี้แล้วเราก็ไม่ชอบพรรคนี้แล้วพรรคนี้พูดอะไรก็ระคายหูรับไม่ได้อะไรไปหมดอะไรเงี้ยสมมติว่าไม่ฟังว่าเขาเป็นส.ส.พรรคอะไรดูการอภิปรายอย่างเดียวนะคะพี่เอกสารเรียนชอบเนื้อหานะแล้วเรียนฟังแล้วเทก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติมากถ้าเกิดขืนว่ามันเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะพี่เอกสารมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
2: วันนี้เป้าใหญ่เพราะว่าพิจารณาถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็งบประมาณมาก
3: ค่ะ
2: ก็หลายท่านก็อภิปรายโอ้โหหนักเลยมหาดไทย
3: แล้วเป็นอย่างเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงงบในการอภิปรายงบสถใน3ประเด็นก็คือโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทุจริตการสอบเข้าเนี่ยงบเทคโนโลยีสารสนเทศ277ล้านได้ขอตั้งงบไซเบอร์และการปกป้องระบบไว้สูงตั้งแต่ปี69แต่กลับพบการแฮ็กเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นจุลิตถึง115ครั้งตั้งงบปกป้องไว้277ล้านปรากฏถูกเปิดเข้าไปได้115ครั้งพอปี70มีการถอดดัชนีตัวชี้วัดความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกหมดเลยค่ะพี่ประสานถอดออกหมดเลยเพราะว่าใช้เงินไป277ล้านมันก็เข้ามาได้ใช่ไหมคะแต่กรรมาธิการกลับไม่ได้ซักถามหรือประเมินประสิทธิภาพในส่วนนี้เลย2เบี้ยประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบมีทั้งหมด 90ล้านประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบกรรมการสอบเนี่ยเอ๊ะมันมีกรรมาธิการสอบด้วยเหรอคะพี่90ล้านมีการตั้งงบเบี้ยประชุมบอร์ดกลางและอนุกรรมการไว้เกือบ100ล้าน
2: กรรมการแต่ละส่วนใช่ไหม
3: ร้อยล้าน
2: เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าเดินทางเป็นค่าน
3: ามสกุลดังๆทั้งนั้นมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมารวมกันซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแต่กลับไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าในปีที่มีการสอบเนี่ยมันได้มีการเบิกจ่ายการประชุมไปทั้งหมดกี่ครั้งค่ะรัฐบาลจะเรียกงบเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับชุดที่เกิดการทุจริตอย่างไร3จะมีเงินนอกก็ประมาณจากค่าสมัครสอบคนสมัครสอบตั้ง 438,000 คนได้ค่าสมัครไป 175.3 ล้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาแค่คนละ400นะฮะมีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยในการจัดสอบ133ล้านมันจะมีส่วนต่างอีกค่ะอีก40ล้านแต่ไม่เคยนำมาแสดงไว้ในรายงานงบประมาณแผ่นดินอย่างเปิดเผยน่าสนใจมาก
2: ครับ
3: ค่ะอีกอันนึงก็น่าสนใจเมื่อกี้ประชาธิปัตย์นะคะอีกคนหนึ่งคุณวิสุทธิ์ตันตินันอันนี้จากประชาจากพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อขอปรับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมเนื่องจากไม่แน่ใจในประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเมื่อเวลาหน่วยงานใดของภาครัฐทำงานก็มักจะเห็นอุปสรรคของการทำงานแยกเป็นแท่งเป็นแท่งว่างั้นนะคะไม่เอามาบูรณาการกระทรวงยุติธรรมก็เช่นเดียวกันมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพรบ.ปี 49กรรมการชุดนี้มีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์พยายามบูรณาการงานยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันงบประมาณของสำนักงานยุติธรรมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่สิบล้านมาจนถึงปีนี้ 164.8 ล้านหากดูก็อาจจะคิดว่ามันไม่เท่าไหร่แต่อยากให้ไปดูไส้ใน 164.8 ล้านอันนี้เพิ่มจากไม่กี่สิบล้านนะคะแบ่งเป็น3แผน1บุคลากรเกือบ50ล้านค่ะ 49.7แผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7 แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อยากให้ทราบว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงตัวเดียวคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเงิน114ล้านมีอย่างเดียวคือพัฒนาเครื่องมือชี้วัดดัชนีพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม
2: ครับ
3: เฉพาะเบี้ยประชุมนะคะพี่ไพศาลล้านหนึ่งค่ะหน่วยงานเนี้ย
2: ฝ่ายรัฐบาลเขาเล่นกันเองก็มีสองคน
3: เบี้ยประชุม1ล้านที่เหลือเป็นค่าเหมาบริการและที่ใหญ่ที่สุดคือระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์34ล้านค่ะฟังดูแล้วเราก็เสียเงินไปกับอะไรที่บางทีมันยุบรวมแล้วมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะพี่ดาค่ะยุบรวมยังได้เลย
2: แต่ยังตั้งกันไปเยอะแยะใช้งบประมาณมากมายก็ยังโกงกันอยู
3: ่คอมพิวเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะคนก็เยอะนะคะคือถ้ามี KPI เรียนว่าไม่น่าจะผ่านกันหลายหน่วยงานเลย
2: ครับ
3: ออฟฟิศก็หรูหรากันเมื่อวานนี้ที่เขาเปิดเผยว่าออฟฟิศของพวกกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเยอะมากเป็นเหมือนระเบิดเวลาด้วยค่ะ
2: กรมแต่ละกรมว่ามีตึกทั้งหมดกี่ตึกกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
3: รูหราม
2: ากเขามีแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอมีสำนักงานอะไรเข้าไง
3: ค่ะ
2: เราจะจัดงบประมาณไปสร้างแล้วเต็มหมด
3: ค่ะ
2: ทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงทั้งอะไรต่างๆมีหมดครับ
3: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: พักกันหน่อยสักครู่ครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ
4: ว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาคุยต่อครับโอ้วันนี้มีคนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะสสอดิศรเพียงเกต
3: เขาเล่นงานใครฮะ
2: อภิปรายงบกระทรวงมหาดไทยมาตรา20บอกว่าการจะปรับลดก็ประมาณเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรตามในการปรับลดก็ประมาณหรือการประชุมของคณะกรรมการได้พูดกันหรือไม่ว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารงานเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นศักดินาหรือไม่จากนั้นนายดิศรได้นำภาพข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งซึ่งถูกเบลอภาพไว้กำลังย่อเข่าก้มไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
3: ดูรูปร่างก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3: ที่สารถ้าปิดหน้าแล้วถ้าปิดหน้าดูพฤติกรรมอย่างเดียวดูออกเลยนะเพราะรูปร่างก็จะเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
2: ปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็พอเดาได้ว่าใครก็ก็เนี่ยที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขึ้นจอสไลด์ก่อนจะกล่าวว่าตนติดตามข่าวที่ผ่านมาเห็นภาพนี้แล้วข่าวสุดมีคนพี่นอกพี่เทานั่งย่อไหว้พร้อมตั้งคำถามว่านี่คือข้าราชการจารีตของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ตนเห็นภาพนี้แล้วแทบไม่มีความหวังไม่ว่านายกรัฐมนตรีไปไหนตนเห็นบุคคลนี้เป็นเงาตลอดไม่ทราบว่าบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดการเจอลูกน้องเอาใจเจ้านายแบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไร
3: ดูว่าเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่านะพี่ไพศาลถ้าสมมติแบบนุ่งเกงขาสั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยกันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย
2: ก็มีลักษณะเป็น
3: เหมือนเป็นเพื่อน

0: ซึ่งกัน
1: เป็นพี่เป็นน้องด้วย
0: มีความเห็นเหมือน
1: ตามอายุก
0: ็ห่างกันเยอะอยู
1: ่อีกคนเป็นพี่อีกคนนึงเป็นน้องอยู่ก็ห่างกันพอเป็นน้องเล็กอยู่พอสมควร
0: แต่แบบไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนุ่งขาสั้นไปด้วยกันได้อ่ะน่าจะคบกันแบบนั้นอ่ะ
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: คุณอดิศรเพียงเกตบอกผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่นำการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับ

0: นะฮะแล้วคุณอิศรยังทิ้งท้ายว่าต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขออภัยนายกรัฐมนตรีระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายเลียแข้งเลียขาแบบนี้ต้องบทไปจากมหาดไทยและประเทศไทยตนจึงไม่ทราบว่าปรับลดงบประมาณอย่างไรเพราะเป็นเรื่องจริยธรรมในตัวจึงหวังว่าจะไม่เห็นภาพนี้อีกและหากตนมีโอกาสเป็นมท.1ตนจะไม่เลือกให้มาเป็นปลัดมหาดไทย
1: แค่จะได้เป็นเหรอฮะ
0: สมมุติว่าสมมุติว่าเดี๋ยวคงจะมีคนเขาแซวย้อนในโซเชียลสมมุติว่าถ้าผมเป็นมท.1อีกคนหนึ่งซึ่งก็จริงๆก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะแต่ก็ซัดเต็มเหนียวเลยก็คือทวีสอดส่องวันนี้อภิปรายเนี่ยอภิปรายไปถึงเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอบอกว่าการเลือกสว.เนี่ยรัฐธรรมนูญไปเขียนว่าให้นายอำเภอเนี่ยเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินะคือพูดง่ายๆว่านายอำเภอเนี่ยคุณจะสมัครนู่นสมัครนี่อะไรยังไงนายอำเภอต้องคนรับผิดชอบตามถูกต้องแล้วถ้าพอถึงขึ้นมาถึงระดับจังหวัดผู้ว่าเป็นจังหวัดคุณทวีบอกว่าผู้ว่าและนายอำเภอเนี่ยร่วมในการหัวสวทุจริตหัวสวด้วยกัน
1: อ้าวไม่พูดอีกละ
0: อ้าวก็เนี่ยซัดเต็มเลยบอกโดยพยานหลักฐานโดยข้อมูลที่รับรู้รับทราบเนี่ยไอ้เรื่องของกระบวนการหัวสวเนี่ยมีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
1: อ้าวแล้วตอนนั้นใครเป็นผู้รัฐมนตรีมหาดไทยอะคะปี67อะคะ
0: ปี67เอานี้ไม่ได้ว่าไปพาดพิงหรือไปกล่าวหาใครนะเอาตามข้อเท็จจริงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินปี67คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: อ่ะแล้วคุณทวีมาบอกว่าใครนะผู้ว่ากับนายอำเภอเกี่ยวหมดเลยอะค่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณอนุทินสิเพราะคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าอภิปรายเนี่ยเขาว่านายอำเภอ
1: แล้วใครสั่งในอำเภออะฮะ
0: ก็เนี่ยคุณทวีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแตะกับฝ่ายนิติบัญญัติเราไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกสว.การจะมาเป็นสว.เลือกกันเองในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัยส่วนระดับจังหวัดก็ให้ผู้ว่าเป็นผู้วินิจฉัยดังนั้นทนายอำเภอผู้ว่าไม่ได้ร่วมกันทุจริตหรือหัวด้วยไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาได้แน่นอนซึ่งตนไม่ได้กล่าวหาแต่ระบบกฎหมายเป็นอย่างนั้นการเป็นกลุ่มพีชีพเข้าการมีกลุ่มพีชีพเข้ามาเป็นหมื่นๆคนในแต่ละจังหวัดแล้วอำนาจอยู่ที่นายอำเภอผู้ว่าที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ได้คนนั้นอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะดังนั้นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยก็สำคัญจึงอยากให้นำงบมาไว้ในส่วนนี้ด้วยนะซึ่งปรากฏว่าพอพิปรายเนี่ยเราไปซัดเกี่ยวกับเรื่องคดีวัวสวโยงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งนายอำเภอผู้ว่าจะไปมีส่วนร่วมกับนักการเมืองเข้าในการวัวด้วยปรากฏว่าคุณธนายศทิมสุวรรณสสเลยก็ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องลุกขึ้นประท้วงหลังมีการพาดพิงถึงเรื่องวัวสวโดยระบุว่าผู้พิปรายไม่รู้ว่าพิปรายไปทางไหนไม่อยู่ในเนื้อหานี่คุณตะวีสอดสองวันนี้นะ
1: ค่ะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะพูดซะขนาดนี้นายกสมาคมในอำเภออะไรจะออกมาประท้วงไหมคะ
0: ทราบได้เหมือนกันก็คงหาจังหวะอยู่อะลักษณะนะหาจังหวะที่แต่พิปรายก็โอเคเขาจริงๆแล้วประเด็นมันเป็นเรื่องอภิปรายงบประมาณไทยก็โยงไปถึงบทบาทของผู้ว่ากับพวกนายอำเภอในการในเรื่องวัวสวอยู่ในสำนวนก็มีอยู่ในสำนวนก็มีอยู
1: ่ทำไมแกแค้นไม่หายอ่ะ
0: ไม่ทราบกัน
1: ดูเหมือนกับแค้นอ่ะ
0: ก็ตอนช่วงนั้นก็โดนถล่มหนักเลยนี่ใช่เหรอเอาสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าห้ามกำกับดูแลกระทรวงดีเอสไอเลยไอ้กรมดีเอสไอมีช่วงนึงไหม

0: ก็ทั้งคุณอ่ะคุณนั่นด้วยอ่ะคุณภูมิธรรมด้วย
1: คุณภูมิธรรมด้วย
0: แต่คุณภูมิธรรมเขาไม่เห็นแคร์เนี่ย
1: ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรก็ไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.ลูกเป็นส.ส.อันนี้คุณทวีก็ยังเป็นส.ส.
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ส.ส.ธรรมดาด้วยนะหัวหน้าพรรคด้วยหัวหน้าพรรค
0: ที่ร่วมรัฐบาลด้วย
1: ที่ประกาศร่วมรัฐบาลด้วย
0: ค่ะขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอุเทนกับปทุมวันเนี่ยค่ะคุณสุรเดชบอกว่าผมเคยเสนอไอเดียไปแล้วว่าให้ตัดชุดเป็นสีเดียวกันตรงหน้าอกเนี่ยให้ปักโลโก้สถาบันซ้ายขวาสักสองทั้งเป็นรูปหัวใจเลยทั้งอุเทนทั้งปทุมวันนะคะปักโลโก้ของสองสถาบันแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางข้างล่างโลโก้สองสถาบันให้เขียนว่าเราคือเพื่อนกันจับมือเช็คแฮนด์นะคะโอเคส่วนคุณจตุรนต์บอกว่าหาที่ตั้งใหม่พร้อมชื่อใหม่ชื่อปทุมถวายค่ะเดี๋ยวได้ทะเลาะกันอีกอ่ะทำไมไม่เอาถวายปทุ
1: ม
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณวิชัยรอบอกว่าให้จุฬาให้จัดกรบให้เลยให้เลือกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหน
1: เอ๊ะรู้สึกอย่างนั้นนะจุฬาเขาเนี่ยเขามีรู้สึกเขาจะมีผมจำได้ว่าเขามี
0: เงินให้ใช่ไหม
1: ว่าเขาจะพยายามให้ความช่วยเหลือในเรื่องว่าที่จะต้องขนที่จะต้องย้ายจะต้องก่อสร้างนู่นสร้างนี่งบประมาณไม่เพียงพออะไรเงี้ยจะช่วย
0: เขาก็ออกมาพูดคือจุดก็คือว่าทางอุเทนถวายก็บอกว่างบพื้นที่ตรงนี้จุฬาเอาไปก็ไปทำเป็นบิสเนสจุฬาเขาบอกไม่ก็จะทำเป็นย่านนวัตกรรมอะไรของเขานะคะคุณบริษัทบอกผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายโดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นครูผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเมื่อ 2-3 ปีก่อนตระหนักกันบ้างหรือไม่คนหนึ่งบอกคนหนึ่งให้ไปอยู่เชียงรายคนหนึ่งให้อยู่เบตตงหรือจะไปรวมกันอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็ได้ไม่ได้นะฮะ
1: นี่แหละมันก็มันในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าไปถึงรัฐมนตรีก็สั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ไปพอลงไปปฏิบัติในขั้นตอนของทางสถาบันการศึกษาแล้วมันก็จะมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องกำลังคนมีเรื่องอะไรต่างๆอีกยิบย่อยมาก
0: เรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบรรดาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อทำงานอยู่ที่ด้านเขาไม่เคยคิดเขาจะย้ายไปไหนเขาจะมีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่แถวๆนั้นไม่มีใครอยากย้ายออกไปเลยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือรัฐสภารัฐสภาอยู่ตั้งแต่เขตดุสิตใช่ไหมคะพี่ไพศาลยังไม่ยอมย้ายไปไหนเลยสุดท้ายก็อยู่แค่เกียรติกายนั่งเพราะข้าราชการเป็นพันๆคนไม่มีใครอยากย้ายออกจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันหมดนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากย้ายเดี๋ยวว่าแต่นักเรียนเลยนักเรียนมาจากต่างจังหวัดยังมาเรียนที่นั่นไม่ได้มีคนกรุงเทพสักเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลที่เรียนนะคะแต่บรรดาข้าราชการที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละเรียกว่าความจริงใจในการแก้ปัญหาของทุกคนนั่นแหละสำคัญที่สุดค่ะตามนั้น
1: ครับต้องพักอีกรอบนึงใช่ไหมคุณนัน
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: กลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะมาเมื่อเช้านี่ผมเห็นมีข่าวที่คนที่อยู่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เนี่ยซึ่งเป็นเขตรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาคือเขาได้กลิ่นในน้ำมันมันรุนแรงมากนะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็เลยมีการไปตรวจเปิดท่อระบายน้ำดูเนี่ยแล้วก็เห็นเอ๊ะมันมีคราบน้ำมันสีข้นอะไรมากเนี้ยนะก็เลยเอามาตักมาตรวจสอบลองจุดไฟก็พุ่งขึ้นเลยนะ

0: ติดไฟพรึบเลยแสดงว่ามันมีเรือน้ำมันค่อนข้างสูงเพราะน้ำมันจะอยู่เหนือน้ำอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยเอาจาไปตรวจดูแล้วก็นี่ล่าสุดปรากฏว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณเอกนัทเขาก็นำทีมลงไปนะไปตรวจไล่ดูจนกระทั่งพบต้นตอนตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยก็ไล่ตรวจขุดค้นจนพบว่าจุดรั่วน้ำของน้ำมันเนี่ย
1: เป็นที่ไหนคะ
0: เกิดจาก
1: ท
0: ่อ2บริษัทท่อเป็นท่อน้ำมันของ2บริษัทที่อยู่บริเวณนั้นก็คือบาฟขนส่งทางท่อนะ
1: บาฟ
0: บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกก็จะต้องเข้ามา
1: BAFS ที่น้ำมันเครื่องบิน
0: แล้วก็กรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขด้วยเรื่องเดือนแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้2บริษัทนอกจากจะต้องดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วยังจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยทางนี้รัฐมนตรีพลังงานได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3โดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ก็พบแล้วว่า
1: เขาสูบกันอยู่ตั้งหลายวันที่หลายเขาบล็อกซ้ายบล็อกขวาสูบออกมาแล้วดูว่ามันรอยร่วมอยู่ตรงไหนและเพราะมันมีท่อของหลายบริษัทก็มีโรงกลั่นอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่โรงกลั่นเป็นท่อที่ต้องต่อยาวไปเลยอะค่ะไปถึงที่เก็บของเขา
0: ครับ
1: สุดท้ายก็เจอจนได
0: ้ก็จะก็พูดง่ายๆว่าจากโรงกลั่นส่วนใหญ่แล้วก็คือจากโรงกลั่นหรือไม่เช่นนั้นก็ขึ้นเอาน้ำมันมาขึ้นตรงท่าเรือ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีไอ้โกดังที่แทงกันใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผ่านระบบท่อไปที่แทงที่อยู่ในจุดอื่นๆต่อไปอันนี้มันรั่วมาจากไอ้ท่อที่ใช้ส่งน้ำมันของเขานี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันมีบางจุดที่มันรั่วน้ำมันมันเลยรั่วออกมาสู่ไอ้ระบบไอ้ท่อระบายน้ำของกทม.ครับ
1: จริงๆมันมีอยู่หลายจุดด้วยนะคะอันนี้เป็นเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือพวกที่เก็บน้ำมันไว้สำหรับ data center อ่ะพี่ไพศาลที่ชาวบ้านเขาเหม็นน่ะกฎหมายห้ามเก็บเกิน500,000 ลิตรนะคะ
0: 500,000 ลิตรถือไปคลังน้ำมัน
1: เราต้องเห็นว่ามันเก็บกันอยู่ที่ประมาณ400,000 ลิตร
0: เขาไม่ใช่ว่าต้องให้ต่ำคือถ้าคุณมีเกิน500,000 ลิตรเขาถือว่าคุณเป็นคลังน้ำมัน
1: ต้องขออนุญาตอีกแบบนึง
0: มันจะต้องขออนุญาตจะต้องมีสถานที่จะต้องมีระยะห่างจากชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะต้องมีเดโป้ขึ้นมาแต่ครั้งนี้พอไม่ถึงเนี่ยมันไม่ใช่มันก็สามารถเก็บในอาคารเก็บในอะไรได้ไปก็เป็นวิธีเลี่ยงข้อกฎหมายอย่างหนึ่งเขาบอกระเบียบควรจะต้องปรับได้แล้วล่ะควรจะต้องลดไอ้จำนวนลงมาเพราะว่ามัน400,000 กว่านี่มันก็เยอะมากถึงว่าเยอะมากอันตรายถ้ายิ่งอยู่ในย่านชุมชนครับ
1: เขาจะเก็บไว้เพื่อที่ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องมีน้ำมันพอที่จะปั่นไฟตลอด48 ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องไหมคะอยู่ๆเนี่ยมีอดีตผู้สมัครสวกลุ่มท่องเที่ยวอ้างว่ามีหลักฐานเครือข่ายสวของพรรคประชาชนนัดผู้สมัครเกือบ400 คนก่อนเลือกระดับประเทศเช่นเดียวกันนะ
0: เขายื่นมีหลักฐานก็ยื่นไปที่กกต.ฮะผมก็คิดว่ากกต.เขาจัดมาตั้งแต่ปี67แล้วอ่ะ
1: เขาบอกว่าเขายื่นแล้วเขาบอกเขายื่นแล้วได้นำหลักฐานแต่เราจำได้ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เขานัดเปิดห้องประชุมกันที่ Impact เมืองทองพี่แสนจำได้ไหมคะ
0: จำได้
1: อันนี้ก็ใช่
0: อาจารย์นันทนาอะไรนี่ก็ไปกันคร
1: ับ ใช่นะคะเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น25 มิถุนายน 67ก่อนวันเลือกระดับประเทศ1วัน

0: ครือข่ายนี้ได้นัดรวมตัวผู้สมัครเกือบ400คนในห้องจูปิเตอร์ 1-3 Impact เมืองทองพร้อมมีมาตรการควบคุมคือเก็บโทรศัพท์มือถือให้สายรัดข้อมือและให้ผู้ถือผู้สมัครเนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดมีการนำขึ้นบรรยายเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงอดีตผู้สมัครรายนี้อ้างว่ามีการโน้มน้าวให้ผู้สมัครบางส่วนไม่ลงคะแนนให้ตนเองแต่ให้ลงคะแนนแก่แคนดิเดตเป้าหมาย10คนของแต่ละกลุ่มตามตารางรายชื่อ19กลุ่มอาชีพรวม190คน
1: ครับ
0: เพื่อผลักดันสวให้ได้อย่างน้อย100คนเอาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วเขาบอกว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยเขานำหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการที่เห็นว่าเป็นการสมยอมการเลือกตั้งรวมถึงตารางรายชื่อยื่นคำร้องคัดค้านต่อกกต.ไปแล้วหลังจากนั้น3วันตามกรอบกฎหมายค่ะนี่เขาก็ลุ้นว่าเขาบอกปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับฝั่งที่เรียกว่าสีส้ม202คนมีทั้งคนที่เป็นสว.และผู้สมัครสำรองก็บอกว่ามีคนจ่ายค่าเช่าสถานที่มีการสมยอมกันทีนี้ก็เขาก็จะไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.อีกครั้งให้พิจารณาและลงมติพร้อมกันในวันที่14กันยายนนี
1: ้ก็นั่นแหละก็ไปยื่นได้เลย
0: ถ้าหากเพิกเฉยอันนี้ก็จะจัดการกับกกต.ในมาตรา157เช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่ใช่ดั้มเลย
0: พี่สันแสดงว่าคน400คนไม่พอที่จะได้สว.สิฮะแล้วคนที่ได้ก็ใช้เท่าไหร่อ่ะฮะ
1: คือเขาก็เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคุ้มกระบวนการของเขาเป็นยังไงนะแต่เอาเป็นว่าเขาได้เขาอาจจะได้มาบ้างแต่มันยิบย่อยไหม
0: ก็เรียนกันอย่างนี้แหละสมมติที่ฉันเชื่อกันแล้วกันว่าเรียนเชื่อกันแล้วกันตามข้อกล่าวหาเพราะมันเป็นจริงเราก็เห็นภาพมันมีการมีคน400คนเข้าไปจริงๆแล้วเขาก็เปิดเผยด้วยแล้วก็มีการนำพรรคประชาชนไปจริงๆแล้วก็เชื่อว่าก็จะอะไรอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่ที่กำลังสงสัยต่อว่าทำไมมันได้น้อยจังอ่ะแล้วคนที่ได้เยอะอ่ะเขาต้องใช้ฐานตัวเลขเท่าไหร่เพราะอันนี้ใช้400แล้วได้น้อยอ่ะ
1: ใช่
0: แสดงว่าพวกที่ได้มาเป็นร้อยกว่าคนเนี่ย
1: มันต้อง
0: เป็นพันพันเลยอ่ะ
1: เออไม่รู้เอาเป็นว่าก็ไปยื่นอ่ะไปยื่นไปอะไรต่างๆนะถ้ามีข้อมูลมีอะไรผมคิดว่าถูกต้องละไม่ใช่ประชดอะไรนะควรไปยื่นไปอะไรแล้วก็ให้
0: เขา
1: ตรวจสอบ
0: เรียนว่าทำด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าทำอีท่าไหนได้แค่นั้นแล้วก็เลยสงสัยต่อว่าไอ้พวกที่ทำที่ได้เยอะๆเนี่ยใช้ฐานกี่พันคน
1: แล้วก็ใช้วิธีอะไรยังไงด้วยมันถึงได้แบบว่าล็อกกันไว้ว่าต้องเลือกแล้วมันเลือกให้จริงๆไม่ใช่ไปประชุมกันแล้วคุยกันแล้วบอกจะเลือกแล้วมันเบี้ยวไม่เลือก
0: ไอ้นี่เสียค่าเช่าห้องเสียค่ากินค่าอยู่ให้เขา400คนเก็บโทรศัพท์ด้วยมีโพยด้วยว่าให้ได้เท่านี้19กล
1: ุ่มแต่ข้อจริงแล้ว
0: หลุดอ่ะ
1: คะแนนได้มาเป็นอย่างมากก็เป็นสัก
0: ได้เป็น
1: หลักสิบได้
0: มาสิบกว่าคน
1: คะแนนที่ได้มาเปิดมาได้อยู่ท้ายๆเกือบจะเรียกว่าสว.สำรองก็ไม่ติด
0: ค่ะอันนี้ไปทำอีท่าไหนถึงไม่สำเร็จแล้วพวกที่ทำสำเร็จน่ะแค่ใช้นักคณิตศาสตร์อย่างเดียวหรอไม่น่าใช้เงินใครก็มี
1: ต้องมีเครือข่ายต้องมีเครือข่ายต้องมีก็มันต้องมีเครือข่ายกับสอง
0: มีเงิน
1: ไปคัดคนมาเนี่ยมันต้องสามารถเอาคนมากระจายกลุ่มต่างๆได้เพราะว่าไอ้เลือกกันเองก็ส่วนหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการเลือกไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกระจุกคนอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากไปไม่ได้ต้องกระจายมันจึงได้เกิดปรากฏการณ์ว่าม
0: ีอสม.อะไรอย่างเงี้ย
1: มีอาชีพเนี้ย
0: เข้ามาเยอะ
1: นี้แต่ว่าต้องไปสมัครอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีคนก็ถามว่าเอ้ย
0: เมื่อกี้ขอถอนนะคะคำว่าอสม.ไม่อันนั้นเรียนเผลอพูดมิ
1: แต่ก็มีอาชีพประจำอื่นๆอยู่อสม.ก็เป็นงานอาสาสมัครของเขาไปแต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้เขากระจายกลุ่มที่มีคำถามไงว่าเออคนนี้อ้างว่าเป็นนักกีฬาวุโสอะไรต่างเนี่ยประสบการณ์10ปีเช็คดูประวัติแล้วไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นคนขับรถผู้ใหญ่หนึ่งขายก๋วยตงขายก๋วยเตี๋ยวแต่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปสมัครกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME อ่ะ

0: คือถ้าขายก๋วยเตี๋ยวเราไปสมัครเป็น SME กลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแต่ไปสมัครกลุ่มซึ่งในคุณสมบัติเขาบอกว่าต้องเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME เราไปสมัครกลุ่มนั้นก็ผ่านที่ผ่านเพราะว่ามันจะมีการรับรองจากนายอำเภอกับผู้ว่ามันจะมีการท้องเซ็นรับรองว่าเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่คนเนี้ยเป็นลูกบ้านคุณอยู่ในพื้นที่อำเภอของคุณเนี่ยใช่ไหมเซ็นรับรองก็จบ
1: พรรคอื่นเขาไม่มีในอำเภอกับผู้ว่าเซ็นรับรองให้
0: กกต.ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ทำสู้กันไม่ได้นะการวางคนกระจายกลุ่มเนี่ยมันไม่พอมันทำให้เวลาเลือกไปแล้วมันบางทีมันไม่เหลือตัวที่จะมาเลือกให
1: ้พรรคประชาชนเขาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจด้วยนะตอนนั้น
0: ก็หลายอย่างอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็คงทำตามที่คิดว่าพอทำได้เช่นว่าเอาคนมาหลายๆคนแล้วก็ให้แนะนำรู้จักกัน
1: ก็400คนนี่ไงที่
0: เนี่ยแล้วก็ทำให้รู้จักกันแล้วก็มันต้องมีคนที่เสียสละ
1: ไม่เลือกตัวเองเลือกคนอื่น
0: ไม่เลือกตัวเองแล้วเลือกคนอื่นให้เงี้ยแต่มันจะมีไหมนะมันก็ต้องไปมันก็ต้องคุยกันโชว์ความสามารถโชว์อะไรกันมาหรือจะไปต่างฝ่ายต่างไปรับดีกันเองเอง
1: รู้จะอยากรู้จริงผู้ที่ได้ไปร้อยเป็นร้อยๆคนเขาใช้ฐานกี่ฐานเท่าไหร่อะคะ
0: อันนั้นเขาไม่ต้องแนะนำตัวด้วยเขามีกำหนดไว้เลยใช่ไหม
1: เขามีโพย
0: เขามีโพยก็มาเลยว่า10คนคุณต้องเลือกเนี่ย1 2 3 4 5ต่อไปนี้เลือกเสร็จก็กลับบ้านไป
1: แล้วพวกนั้นได้แค่เงินตอบแทนจริงหรอคะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูเขาเปิดจากสำนวนมาไปยังไง เราก็ไม่ทราบ
1: ถ้าถามว่ายังไม่แก้ไขกฎหมายเนี้ยนวัตกรรมในการจ้างมันก็ยังไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันศักยภาพในการไปเอาคนมามันถ้าไม่ได้อยู่ในอำนาจมันทำยากนะคะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือตอนนี้ผมดูแล้วที่มาพยายามย้อนสอนพรรคประชาชนเขาว่าผมคิดว่าน่าจะคือมันก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อยู่บอกเอ้ยมันไอ้หัวเนี่ยมันหัวกันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าไปโทษว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หัวมันหัวกับทุกกลุ่มอะแต่หัวแล้วไม่ได้หัวแล้วได้พยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นในลักษณะดังกล่าวนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลมีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครยอมนิ่งเฉยเขาก็ต้องไปร้องอะไรกันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่กระบวนการกกต.ถ้าเขามีช่องเล่นเขาก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะโดยเฉพาะถ้าเป็นสายพักฝ่ายค้านี้ด้วยนะโดนมานักต่อนักแล้วเท่าที่เราเห็น
1: โอ้เรียนดูข่าวต่างประเทศช่วงนี้นอกจากไอ้เรื่องอิหร่านกับสหรัฐเรื่องยูเครนกับรัสเซียที่ไม่ลดลาวาสอกันและหนักขึ้นเนี่ยพอก็รู้นะคะที่สารน้ำมันขึ้นอีกอันนึงที่ยังตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกก็สนุกในการดูแต่ก็มีความวิตกก็คือเรื่องพัฒนาการของพวกหุ่นยนต์นะคะที่ในสารมันดูน่ากลัวมากเลยว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะใช้หุ่นยนต์ในการเข้าสู่สนามรบกันในสงครามน่าวิตกพอสมควรมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: มีเริ่มมีนักวิชาการบางคนก็ออกมากังวลนะ
1: ค่ะ
0: ว่าต่อไปมันอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ได้เพราะมันเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมาได้เร็วมากจากที่เราเห็นกระป้องกระแป้งอยู่ของตอนนี้มาจีนก็โชว์ศักยภาพเต็มที่นะมาเต้นกันฟงกันฟูให้ดูอะไรต่าง
1: ๆวิ่งแข่งก็เร็วกว่าคนเป็นรอปภ
0: เตะฟุตบอลวิ่งแข่งนี่มันวิ่งจนพังไงนะหยุดไม่ได้ไงมันวิ่งจนเครื่องพังเลยไฟคือมันวิ่งจนชนไอตัวที่เขาดักไว้ชนแบบเบรกไม่อยู่เลยเพราะมันต้องเอาเร็วแบบจนกระทั่งดึงห้ามล้อไม่อยู่ครับ
1: ไปเมืองจีนนะพี่เอกสารจะทานชากาแฟเขาเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้เข้าไปในร้านเราไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะเข้าไปแล้วก็หาที่ซุกตัวในนั้นแล้วก็สั่งหรือว่าก็อยากจะทานเนี่ยก็แค่กดในแอปอะค่ะแล้วก็สั่งเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เมื่อ4วันที่แล้วนี่เองนะฮะก็เดี๋ยวสาเหตุคงได้ไล่เรียงกันนะครับ

0: กทิพย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: 19:31 นะครับอยู่กับน้องบอยในมหานครรอบทิศ
2: ครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ถึง2ทุ่มนะคุณผู้ฟังวันนี้
3: ดูข้อความกันหน่อยนะ
2: ใน Facebook Live เลยนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะที่เข้ามาดูเรา82ท่านนะครับพี่ตาวัดส้มตำจากชุมพรนะครับ
1: บอกตี5ก็ฟังด้ง
2: ขอบพระคุณนะครับ
1: สุดยอดเลย
2: ฟัง
1: แท้
2: ฟังขึ้นเราได้ทั้งวันเลยนะ
1: พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: พี่จุ๊บแจงสวัสดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับเสนอให้ประหารนะประหารข่าวไหนคนทำผิดจะได้กลัว
1: พี่หนูเพียรสวัสดีครับ
2: ครับผมพี่ไพรแถมนี้แถมไว้อีก200
1: ข่าวนวด
2: ค
1: ือมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ไปร้องคุณสายใหม่ต้องรอด
2: อ่
1: ะบอกว่าไปนวดแผนโบราณที่แถวแถวลาดพร้าววังหินชั่วโมงละ400บาทพอจะเริ่มนวดน้องผู้หญิงที่มานวดก็บอกว่านวดแบบพิเศษไหมอย่างที่บอกเขาบอกว่าคิด1,100เท่ากับบวย600ถูกไหม
2: ครับ
1: ลูกค้าก็ต่อรองต่อโหดนะต่อเหลือ600ได้ไหม
2: จาก 1,100 เหลือ600
1: ถ้ากับว่านวดปกติที่ต้องจ่าย400แล้วบวกอีก200เพื่อเป็นนวดพิเศษต่ออยู่สักพักนึงน้องผู้หญิงเขาคงจะลำคาตกลง
2: เ
1: พราะตกลงไปด้ง
2: ไม่เต็มใจ
1: ตะกี้ด้งมาอยู่ถ้าด้งอยู่ของเล่าข่าวนี้สนุกเขาก็ตกลงไปนวด6นาที600บาทแต่นวดไม่ทันถึง1นาทีพอตั้งรันอย่างด้งบอก
2: หมดเวลาค่ะแก้เผ็ด
1: หมดเวลาค่ะ
2: ก็ต่อเวลาฉันอ่ะไอต่อราคาฉันอ่ะ
1: แล้วประเด็นคือนาทีละ200ไม่ถึงนาทีด้วยโด่งประมาณ50วินาทีอ่ะ200บาท
2: ของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอย่ามาต่อราคากัน
1: แล้ว
2: พอมัน
1: แต่ในข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าตอนไปจับรูปๆคำๆตอนนวดเนี่ยแบบ
2: เป็นไง
1: เนื้อต่อเนื้อหรือว่ายังแบบมีสีห่อหุบอยู
2: ่พอมันเนี่ยแหละกลางคันแล้วมันเป็นไงมันไม่คุ้มเลยนะ
1: นี่ไงต้องมาร้องสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเพราะเชื่อว่าจะมีลูกค้าตกเป็นเหยื่อเยอะแต่ก็จะไม่มีเมียพี่เขาเนี่ย
2: ถึงกล้าใช่ไหมมีเมียไม่กล้าม
1: ีเมียไม่กล้ามาลอง
2: นะฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุยข่าวกันเข้ามานะเดี๋ยวผมทยอยอ่านให้นะครับมาลุยข่าวกันต่อครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10นี่เลยฮะมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าอะไรด็อกเตอร์คนเก่งมหาวิทยาลัยชื่อดังเสียชีวิตคาบ้านพักหลังไม่มาสอนหนังสือ4วันวันนี้ตำรวจที่สภ.จหเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักที่บ้านตลาดหมู่3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่กู้ภัยชื่อว่าฮุก31โคราชเป็นจุดตำบลจหนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรอยู่ในโครงการสุรนารีวิวประตูด้านนอกได้ล็อกเอาไว้เจ้าที่อาสาสมัครเนี่ยก็ใช้เครื่องมืองัดเข้าไปตรวจสอบด้านในในห้องนอนพบร่างของชายไทยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4วันทราบชื่อคือนายวรเดชมีแสงรุทธระกุล

0: รุธระกุลขออภัยนะครับวรเดชมีแสงรุธระกุลอายุ50ปีเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการสังกัดโปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตรวจสอบไม่พบร่องรอยหรือพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาแต่อย่างใดก็เลยเคลื่อนย้ายร่างของผู้ตายเนี่ยส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อให้แพทย์นิติเวชเนี่ยทำการชันสูตรพลิกศพจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นอาจารย์สอนวิชาการอาจารย์สายวิชาการค่อนข้างตั้งใจขยันศึกษาจนได้รับปริญญาเอกด็อกเตอร์โดยพักอาศัยเพียงลำพังก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวานเพื่อนสนิทได้ติดต่อทุกช่องทางรวมทั้งสอบถามใครก็ไม่มีคนพบเบาะแสก็เลยพากันเดินทางมาหาที่บ้านพักพบประตูบ้านล็อกไว้ก็ส่งเสียงเรียกก็ไม่มีใครตอบจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละฮะนัดเข้าไปดูสุดท้ายเจอเป็นศพอาจจะสาเหตุคงต้องตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าท่านเสียชีวิตจากด้วยเหตุใดแต่เบื้องต้นขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เมื่อวานนี้เห็นคลิปแล้วนะครับที่คุณหมอมาโวยพยาบาลท่ามกลางการนั่งรอของคนไข้พี่ไปโรงพยาบาลรัฐพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสภาพตั้งแต่ตี5หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยมันหนาแน่นมันแน่นขนาดไหนนะฮะปรากฏว่าเนี่ยคนไข้นั่งรอกันจนถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงหมอไม่เรียกเข้าไปตรวจเลยคุณหมอเลยออกมาโวยนะฮะมาโวยพยาบาลนะทำไมฟิล์มเอ็กซเรย์มันถึงไม่มีแล้วผมจะตรวจยังไงจะให้ผมแค่จ่ายยาแล้วก็ให้เขากลับให้เขากลับเหร
0: อ
2: ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วยลักษณะเหมือนต่อว่าพยาบาลแล้วพยาบาลก็โทรศัพท์นะเหมือนกับไปตามเจ้าหน้าที่ที่ห้องฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อขอฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้คุณหม
0: อ
2: นะฮะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตรวจไม่ได
0: ้
2: ถ้าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ตรงนี้นะครับคนก็ชื่นชมคุณหมอนะว่าโหเนี่ย
0: ใส่ใจตรวจ
2: ใส่ใจแล้วก็เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยทุกคนเยอะเพราะอย่างเงี้ยคนมันก็เยอะอยู่แล้วล่ะนะครับทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเขามาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอตำแหน่งไหนที่ผิดพลาดหรือว่าบกพร่องมานิดนึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้รวนทั้งระบบนะฮะวันนี้รู้แล้วโรงพยาบาลอะไร
0: เ
2: พราะว่าท่านผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคตอนนี้เร่งแก้ไขแล้วฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลมันก็เลยบกพร่องค่ะตกบกพร่องไปนะครับแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมทีมผู้บริหารนั่งแถลงข้อเท็จจริงจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณหมอโวยพยาบาลนะฮะท่านผอ.บอกว่าข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไม่ได้นิ่งนอนใจยืนยันว่าเร่งจัดการให้ความครบถ้วนสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดทั้งระบบสารสนเทศนะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบุคลากรที่ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงผู้ป่วยนะครับหลังจากนี้ต้องได้รับบริการที่ทั่วถึงรวดเร็วขึ้นนะครับโดยขณะนี้ในคลังข้อมูลภาพเอ็กซเรย์อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบคือปกติเนี่ยเนาะเราไปดูได้อย่างไปโรงพยาบาลพระราม9เขาจะหมอเขาจะคลิกเลยนะศรีราชปิยะมหาราชนี่เขาก็จะคลิกนะฟิล์มเอ็กซเรย์ก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของคุณหมอเลย
0: ค
2: ่าตรวจเลือดอะไรต่างๆก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคอมเลยนี่แหละโรงพยาบาลบอกก็กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านข้อมูลจาก data center สู่ data center อันใหม
0: ่
2: มีการโอนย้ายข้อมูลอยู่มันยังไม่เรียบร้
0: อ
2: ยนะฮะก็น้อมรับแล้วก็จะดำเนินการแก้ไข
0: คือคุณหมอไม่เห็นผลการตรวจทางห้องแลบบางทีก็วินิจฉัยยากไงว่าจะวางยาให้ยาปรับยาอย่างไร
2: แล้วคุณหมอบอกจะให้ยาแล้วให้เขากลับบ้านเลยใช่ไห
0: ม
2: จะเอาอย่างนั้นเหรอ
0: จะไม่หาอะไรจะผลเลยใช่ไหม
2: โอ้แล้วพยาบาลก็แบบโทรศัพท์อะไรดูวุ่นวายมากเลยนะฮะคุณหมอก็เอาไมโครโฟนนะพี
0: ่
2: ไปจ่อพี่พยาบาลให้คนไข้ได้ยินเลยว่าม
0: ัน
2: คุยอะไร
0: ตรงไหน
2: ติดขัดยังไงคุยเลยตอบดังๆหมอบอกอย่างนี้เลยนะโอ้โหที่จะเป็นพยาบาลแบบเก๋าๆนะไม่กลัวหมอเหมือนกันนะบางที่อ่ะแต่ก็เมื่อวานก็เขา
0: อาวุโสไง
2: ใช่แต่เมื่อวานพยาบาลเขาก็คงรู้ว่าบกพร่องจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรนะฮะ
0: มันไม่ได้บกพร่องพี่พยาบาลนะ ก็ไปที่แล็บ

0: เอาเป็นที่แลบ
1: เพียงแต่ว่าพยาบาลเป็นคนกลางในการประสานไงก็อาจต้องบอกคุณหมอเลยว่าไอ้คุณหมอมันมีปัญหานี้นะคุณหมอต้องพลิกแปลงสถานการณ์แก้ไขปัญหาแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นทั้งโรงพยาบาล
0: ใช่ไม่ได้แจ้งคุณหมอตั้งแต่แรกให้คุณหมอรอนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่9เดือน9ด้งกดซื้ออะไรไปหรือยัง
0: ยังเลยครับพี่
1: จะปล่อยผ่านเฉยๆหรือ
0: ไม่จริงนะเดี๋ยวนี้คูปองเยอะนะไม่อาจจะไม่ต้องรอ9เดือน9ก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: ครับพี่
1: เวลาเขาบอกให้เก็บคูปองแล้วเขาไปเก็บไว้ก่อนแล้วใช้ทีหลังได้ใช่ไหม
0: มันจะออกมาเป็นวันต่อวันมันจะวันอย่างวันนี้ก็ให้ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ใน1วันจะมีอย่างนี้ด้วยนะเที่ยงถ้าคูปองหมดรอบ่าย3รอ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็น ช่วงเวลานะครับที่คูปองมันจะอัพขึ้นมาใหม่ๆอ่ะถ้าเป็น9เดือน9 10เดือน10พวกนี้คูปองก็จะเยอะ
1: อ๋อก็เป็นจังหวะ
0: ใช่ถ้าเป็นวันทั่วไปเนี่ย1วันก็เก็บแล้วก็จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แหละเพราะว่าคนมันจะไม่เข้าไปซื้อกันเยอะ
1: มันเป็นอย่างนั้นถูกนะฮะอ่ะแนวแต่วันนี้ที่จะเล่าเนี่ย9เดือน9ในส่วนของสายมูวันนี้ที่วัดแจ้งในชื่อว่าวัดแจ้งในนะอยู่ที่นครราชสีมาโคราชพระครูวรนายกสิทธาคมฮะสิทธาคมพระอาจารย์มหาต่อถ้าเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในเป็นประธานประกอบพิธีรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันแห่งความมหามงคล9เดือน9ปี2569เท่ากับ39เลยนะโดยนำน้ำมนต์จาก9วัดดังในโคราชมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มีจิตศรัทธาซึ่งภายในวัดบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนี่มีสายมูทั้งจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมพิธีหลายร้อยคนส่วนใหญ่ตั้งใจมารับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมขวัญกำลังใจและถือโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตโดยทางวัดก็เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพิธีรดน้ำมนต์เนี่ยประชาชนก็นำจักรยานยนต์นำรถเก๋งรถตู้รถใหม่ป้ายแดงมาทำพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำรถไปใช้งานโดยเจ้าของรถต่างมีความเชื่อว่าการนำรถเข้าพิธีวันเลขมงคลจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ขับขี่และครอบครัวพร้อมขอให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายโอ้เนี่ยฮะอุ้ยเยอะนะนี่ดูน้ำมนต์ใส่ตุ่มขนาดนี้ดง
0: ให้คนตักไปได้เลยใช่ไหมญาติโยมเอาไปได้เลย
1: นะโอ้นี่บอกไม้พระท่านอาบน้ำมนต์ให้เลยด้งนี่นี่ดูสิสาดกันอย่างนี้ระวังขาลุดมือนะ
0: ครับผม
1: นี่ขาลุดมือโขกหัวเลยนะโอ้นี่เอารถมาเจอไปอีกโอ้เอ๊ะแต่พระเขาจะแขวนอย่างนี้ได้หรอประคำอะไร
0: อืม
1: แล้วแต่สาย
0: แล้วแต่สายนะอาจจะสวดไปลดไปครับให้ดูขลังให้ดูขลัง
1: โอ้ใช่ไหม
0: เทียนเล่นเป็นเริ่มเลย
1: นะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ปรากฏว่าตำรวจที่ยิงภรรยาที่เป็นครูนะพี
1: ่
0: ตอนนี้ตำรวจเขาไปล้อมบ้านกันอยู่ตั้ง8ชั่วโมงแล้ว
1: ยังไม่ได้ตัว
0: อย่างกำลังเกลี้ยกล่อมอยู
1: ่
0: นะครับ
1: หมายถึงว่ายิงจากโรงเรียนแล้วย้อนกลับอยู่บ้าน
0: กลับไปอยู่บ้าน
1: ปิดบ้านเอาไว
0: ้ใช่ตอนนี้ไปนะครับล้อมบ้านแล้วก็เกลี้ยกล่อมเห็นตำรวจติดตั้งไฟแล้วเพราะคาดว่าต้องเจรจากันในช่วงกลางดึกแบบนี
1: ้
0: นะครับก็อัปเดตตอน6โมงเย็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอน6โมงเย็นเนี่ยครบ8ชั่วโมงที่หมวดโอนะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงครูเปิ้ลภรรยาที่เสียชีวิตที่โรงเรียนนะฮะขังตัวเองปิดตัวเองอยู่ในบ้านตำรวจยังไม่ลดละความพยายามนะครับยังคงใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมเป็นหลักนะครับโดยพยายามติดต่อชุดสืบที่รู้จักกับหมวดโอนะเกษียณไปแล้วแล้วก็ยังทำงานอยู่ซึ่งเป็นเพื่อนมาช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่มีเสียงตอบรับนะฮะหลายชั่วโมงผ่านมามีทั้งนำญาตินำเพื่อนนำบุคคลที่หมวดโอให้ความเกรงอกเกรงใจผัดเปลี่ยนกันมาเจรจาแต่ก็ยังไม่ยอมออกมานะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาฟ้าเริ่มมืด นะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างรอบบ้านนะฮะเพื่อนะครับรองรับการปฏิบัติงานนอกจากนี้ทีมข่าวนะครับได้ข้อมูลว่ามีการประสานลูกชายของหมวดโอซึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้นั่งเครื่องมาเลยมาเกลี้ยกล่อมพ่อให้หน่อยหวังว่าหมวดจะยอมเปิดใจนะครับแล้วก็เปิดประตูออกมานะฮะพูดคุยกันแต่โดยดี
1: ครับ
0: นะครับมอบตัวนะฮะเขาหวังว่าอย่างนั้นนะอ่ะตอนนี้ก็

0: ถานการณ์นะครับเจ้าหน้าที่บอกจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเน้นการเจรจาเป็นหลักนะฮะตำรวจยังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในบ้านอย่างใกล้ชิดนะแต่ก็เงียบไปหลายชั่วโมงแล้วพี่บอย
1: ครับ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6ไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำฮะล่าสุดวันนี้ชาวประมงที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ไปพบปลาต้องสงสัยว่าจะเป็นปลาหมอคางดำ2ตัวในเขื่อนลำปาวทำให้ชาวประมงในพื้นที่รู้สึกกังวลว่าจะไปกระทบกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดนะครับคุณประวัติเป็นคนจับปลาหมอคางดำได้บอกว่าไปใส่ตุ่มที่เขื่อนลำปาวแล้วเจอ2ตัวไปใส่ตุ่มคงใส่เจ้าตุ่มดักปลาแล้วมั้งผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าเอาคือไปดักปลาเถอะแล้วก็ไปเจอปลาหมอคางดำ2ตัวมันคล้ายๆปลานิลแต่ก็ไม่ใช่ก็เลยนำขึ้นมาให้ชาวบ้านดูกันพบว่าน่าจะเป็นปลาหมอคางดำส่วนตัวไม่รู้สึกกลัวอะไรหากกินได้ไม่เป็นไรถ้าปลามีเยอะจริงก็จะจับมาประกอบอาหารต้มยำทำแกงกินได้นี่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากแหล่งข่าวแจ้งว่าการพบปลาหมอคางดำด้งว่าใช่ไหมมันก็ไม่ดำเนาะปกติมันจะดำๆแถวนี้เนาะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: โอ้นี่ไม่ดำนะคุณผู้ฟังฮะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่มันก็เหมือนอยู่
0: ครับ
1: เขาบอกว่าการพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางมาของปลาชนิดนี้ที่พบในหลายแหล่งตามภูมิภาคของประเทศที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวให้ต้นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาติที่จังหวัดอุดรธานีแต่ในพื้นที่อุดรธานีกลับไม่ปรากฏพบว่ามีการพบปลาหมอคางดำก็คือต้นน้ำไม่มีแต่ปลายน้ำมันมีว่าอย่างนั้นเถอะเพราะอ่างเก็บน้ำลำพังชาติมีเส้นทางน้ำลงมาที่เขื่อนลำปาวและยังมีน้ำจากเทือกเขาภูพานด้านจังหวัดสกลนครก่อนจะไปบรรจบกันที่ลำน้ำปาวแล้วก็ไปลงลำน้ำชีที่มหาสารคาม101อู้แสดงว่าถ้ามีจริงเนี่ยไปหลายที่นะแล้วก็ไหลไปยันนู่นยะโสธรไหลไปอีสานทางใต้
0: อ
1: ่ะโอ้ก็ไม่รู้ว่าใครนำมาปล่อยไหมเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันแต่เบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องชันสูตรให้เขาจะพิสูจน์ทราบให้ชัดเจน
0: ครับผม
2: มหานครโรคจิต
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12

0: กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5นะครับมาพาไปดูเรื่องเตือนภัยกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ข้อความกันแล้วกันเนาะนะครับวันนี้เกือบร้อยนะอยู่กันเกือบร้อยนะครับเตือนภัยมิจฉาชีพมาหลอกเงินผู้สูงอายุรายนี้เกือบโดนนะครับโอนไปแล้ว2ล้านดีว่าอายัดทัน
8: ต้องระวังนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเกษียณนะ
7: จริงพี่นี่แหละช่วงนี้เนี่ยคนร้ายมันจะออกหาอุบายต่างๆนะครับผู้เสียหายเป็นคุณป้าอายุ64เป็นเจ้าของนักธุรกิจโรงกลึงอยู่ที่สุรินทร์มีโทรศัพท์มาออกอุบายครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับบอกผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีที่ดินแกก็เริ่มว่ะสงสัยไม่ได้ยื่นจริงคิดว่าเป็นเทศบาลจริงนะครับก็ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยยืนยันตัวตนแล้วก็แสดงราคาประเมินที่ดินนี่แล้วก็เริ่มให้แอดไลน์จริงๆถ้าฟังเนี่ยแอดไลน์ก็วางได้เลยนะครับไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้แอดไลน์เนี่ยนะฮะนะนั่นแหละก็เข้าทางเลยครับพอแอดไลน์ปุ๊บมันก็เริ่มรอแล้วครับท่านต้องโอนเงินค่าภาษีที่ดินผ่านแอปไทยพาณิชย์นะครับ 9,000 บาทครับพอหลอกไปปุ๊บนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะมี SMS แจ้งไปให้นะครับขอให้ผู้เสียหายเข้าไปกดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในระบบนะครับพอเป็น SMS มากดเข้าไปมันก็ไปคือลิงก์แหละพี
8: ่
7: มันก็เป็นลิงก์หลอกเลยนะครับแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษไอ้ทางนู้นก็ให้กดอันนี้ตอบเย็นนะครับอันนี้ตอบโอเคนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไงแล้วก็กดไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายนะเพราะว่ามิจฉาชีพมันใช้ภาษาอังกฤษไปมาสุดท้ายแกกดตัวเลขไป2ล้านนะครับ
8: โอ้โห
7: โอนเงินไปแล้วนะครับนะไทยพาณิชย์สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
8: นะฮะเลย
7: แต่เห็นบอกว่าทางธนาคารเนี่ยเขาก็มีพบพิรุษนะเขาก็พบพิรุษเขาก็เลยขออายัดเอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบให้อันนี้ก็ต้องขอบคุณธนาคารนะที่เขาสังเกตอ่ะเขาบอกว่าพบตัวเลขเคส ID ของบัญชีเนี่ยมันมีการแจ้งอายัดไว้ที่สภ.เมืองสุรินทร
8: ์โอ้โชคดีจัง
7: ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับก็เลยอายัดเงินเอาไว้ก่อนยังไม่ได้โอนให้โอ้ไม่งั้นเรียบร้อยครับพี่2ล้านนี่ฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับพี่ๆส่งลิงก์แอดไลน์กันเนี่ยถ้ามันเริ่มบอกให้แอดไลน์เนี่ยนะหัวเราะใส่แล้ววางไปได้เลยนะครับ
8: ต้องให้ของลับไหมควรวาง
7: ก็ให้มันไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันให้เราก่อนนะบางทีเรารู้ทันมันให้เราเดี๋ยวนี้มันด่าเรา
8: ครับผมร้ายพวกนี
6: ้มหานครรอบทิศอันดับ4
8: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4วันนี้ทางตำรวจที่สภ.ตลุกดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุทัยธานีเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในรถกระบะหน้าโรงเรียนบ้านท่าชะอมก็ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยของโรงพยาบาลทับ

0: คันไปด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะนิสสันทะเบียนอุทัยธานีจอดอยู่ข้างถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวด้านในรถเนี่ยพบร่างของคุณพยับอายุ62ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า30นาทีจากการสอบถามนายบุญส่งเจ้าของรถกระบะเล่าว่าตัวเขาเนี่ยได้บรรทุกลำละเอียดจากอุทัยเพื่อไปส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านนายสายยันที่บ้านวังเตยโดยมากัน2คนกับผู้ตายพอมาถึงบ้านผู้ใหญ่สายยันเนี่ยผู้ตายก็แบกกระสอบลำละเอียดลงไว้ที่บ้านผู้ใหญ่จนหมดหลังจากนั้นผู้ใหญ่สายยันก็ไปหยิบเครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดส่งให้กับผู้ตายหลังจากนั้นผู้ตายก็ดื่มไปจนหมดขวดตนเนี่ยชวนผู้ตายกลับอุทัยธานีพอขับรถมาสักแป๊บระยะทางประมาณสัก4กิโลเห็นผู้ตายเนี่ยที่นั่งข้างๆมาร้องเฮือกๆหลายครั้งแล้วก็ตัวแข็งเลยมันเฮือกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังฮะ
1: อ
0: าการคือตัวเกรงอะเป็นอาการนั่งตัวเกรงผิดปกติก็จอดรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนี่แหละตรงนั้นเป็นหน้าโรงเรียนเนี่ยก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านมาช่วยแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วเออก็ไม่เคยเห็นก่อนนะว่าผู้ตายอะบ่นว่าแสบหน้าอกแล้วก็ได้กินยาลมเพื่อให้เบาคุณหมอชันสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ระบุว่าเสียชีวิตจากเหตุใดถ้าถามผมนะถ้าวันนี้เพิ่งได้คุยกับหมอหัวใจนี่หมอหัวใจมาอัดรายการที่ห้องส่งดง
1: ครับ
0: อาการเฮือกๆแบบนี้แล้วแบบแสบๆหน้าอกเนี่ยมีภาวะของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาเพิ่งไปแบกไอ้ลำละเอียดลงจนหมดรถอ่ะก็เหนื่อยพอสมควรนะดงแล้วก็มานั่งพอดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปเราไม่รู้ว่าหัวใจมันทำงานหนักอีกไหมแล้วพอจังหวะบีบแล้วเลือดไม่ไปอ่ะเออผมลองตามข่าวดูคุณฟังว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมเพราะว่าอย่างที่เล่าคุณฟังไปตอนต้นเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจอันดับติดท็อปทีนะฮะ1 2 3เนี่ยรอจะมาเร่งกับอะไรอีกสักโรคนึงเท่านั้นเอง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะวันนี้จะได้สักข่าวนึงเรื่องอุเทนกับปทุมวันเล่าไป
0: นะเชิญเลย
1: อ่ะก็วันนี้เขาหาทางออกกันนะครับหลังจากที่เหิมเกริมถึงขนาดไปแทงกันบนรถไฟฟ้า BTS สยามนะฮะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเขาจุดเริ่มต้นเขาอย่างนี้นะท่านรัฐมนตรีเขาบอกสยามเนี่ย1 นักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพแบงคอกต้องมาสยาม มันเป็นภาพลักษณ์นะครับมันเป็นภาพลักษณ์ของเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ปลอดภัย
1: ใช่ตัวนักศึกษานักเรียนที่มาสยามเนี่ยมาเรียนแบบทุกช่วงวัยเด็กมาติวเข้ามหามัธยมเด็กมัธยมมาติวเข้ามหาลัยเด็กมหาลัยก็มาสยามเพื่อมาเรียนหนังสือเรียนพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเด็กเยาวชนเขาเลยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันมีการแบบก่อเหตุกันแบบนี้มาตรการอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีอวนะครับดร.เชนนะครับคุณรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะก็เลยเรียกนะครับทั้งสองสถาบันมาเชิญผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมานะครับเชิญอธิการของจุฬามานะฮะก็ได้ข้อสรุปว่าอันดับแรกนะครับงดเข้าพื้นที่ไปเลย3เดือนปิดการเรียนการสอนพูดง่ายๆไปเลย3เดือนนะครับฟังอุเทนหนักหน่อยจะไม่ให้กลับเข้ามาแล้วท่านต้องไปเตรียมสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จนะฮะ
0: คือไม่สนใจแล้ว
1: ไม่สนใจแล้วถ้าจะมาอ้างว่า3เดือนแล้วยังไม่มีที่ใหม่ขยายเวลาต่อครับเรียนออนไลน์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เรียนออนไลน์กันไปไม่เข้าพื้นที่ฟาร์มปทุมวันปิด3เดือนนะครับแล้วให้ไปเตรียมแผนเตรียมพื้นที่ใหม
0: ่
1: รองรับผ่านพ้น3เดือนให้กลับมาก่อนแต่ถ้ามีเรื่องแม้แต่ครั้งเดียวหาที่ใหม่ทันที
0: เอาเปหิเหมือนกัน
1: ก็ให้ออกทั้งคู่ในอนาคตระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยที่เขากลัวกันว่าจุฬาจะเอาไปทำห้างเอาไปจุฬาอยากได้ที่ตรงนี้เลยมาไล่พวกเขาเนี่ยจะเอาไปให้เช่าปล่อยเช่าวันนี้อธิการจุฬายืนยันแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่ทำเป็นเชิงการค้าครับจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได
0: ้เอาเรื่องของศูนย์การค้ามาเป็นเกาะกำบังเพื่อจะขอไม่ย้ายออก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แค่คุณจะไม่ย้ายอย่าตีกันง่ายนิดเดียว
1: มันทำไม่ได้
0: ไม่ได้รอไม่ได้แล้วไง
1: ทำไม่ได้
0: มันช้าไปแล้ว
1: นะครับอ่ะนี่บทสรุปนะฮะของเรื่องนี้วันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกัน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: thank you ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาค

0: และสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างคุณส่วนสามานิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิว

0: รสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบรมราชชนเทพวรารามวัดวัดสแกจังหวัดนครราชสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดหนองกกหนองยาวัดท่าสำราญธรรมจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RX ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไห่จังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&J Rotel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนลกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดลาดปะเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4 รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4 รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5 ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500 บาทลุ้นรางวัลที่1 10 ล้านบาททุกวันที่1 และ16ของทุกเดือนรวม20 ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลาก

0: สสส
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยพิมดามหานคร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงที่มีดนตรีไทยๆนะเพราะๆเลยนะคะต้อนรับกันในค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นกันด้วยพ่อเนื้อทองจากปวลีพรพิมลค่ะรักร้างราตรีจากพี่เต๋าพรัญวัฒน์และน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะและปิดท้ายกันด้วยต้องมนตราจากแป้งรำเสือนารีนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มีคนบอกว่าวันนี้วันที่9เดือน9ค่ะนะคะวันนี้9เดือน9นะคะก็เป็นอีกวันนึงที่หลายๆคนเนี่ยช้อปปิ้งกันใช่ไหมวันนี้รอคอยโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะเป็นวันแห่งการช้อปปิ้งแล้วก็นะบางคนถือเลิกถือยามนะถือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่คำว่า9มีแต่เลข9นะคะมีแต่9ไว้ข้างหน้านะคะ9เดือน9นะคุณผู้ฟังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีนะคะทุกๆคนเลยเนาะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสามารถพูดคุยมอมอยเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะคะหลังใหม่อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะส่งข้อความมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะเป็นไงล่ะรถไฟแบบว่าตบมือต้อนรับรถไฟด้วยนะคะอ่ะรถไฟมาจ้าว้าวนะฮะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะคะสวัสดีพี่รองนะคะแล้วก็ยังมีพี่รองรัตกระบังใช่ไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลราชธานีน้องหนีดูนะคะแล้วก็มีน้องไบสไลเดอร์พี่พรายปฐมพรบอกว่าเลขสวยเนาะ99นะคะพี่สารพีสมบูรณ์พี่สุภวัฒน์นะคะแล้วก็ลูกคิตตี้วังว่านะคะมีใครอีกไหมน้องอุ้มทิพย์สุดานะคะพี่แทนสุภาวดีนะคะแล้วก็มีพี่สุภวัฒน์ทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่ตรินกิจด้วยนะคะคุณแม่ธันพิชาแม่เกลคนสวยนะคะพี่อมพรจันลีด้วยพี่วิจิตรสวนโรจน์นะคะพี่แทนสุภาวดีค่ะพี่ทิพย์พรนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็ยังมีน้องฟ้าใสนะคะอุ๊ยวันนี้แกงเฝ้าดีเจมากันหลายคนพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันมาพี่ใสทองหูตาไมพี่สันทัดด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาค่ะพี่สุภวัฒน์นะคะคุณยายพอเพียงนะคะลูกเบลเบลเทียนนวมพี่เรดมี่พี่มนพไรเดอร์รังสิตพี่สมยศแก้วเปงพี่สุภวัฒน์วงศิรินะคะบอกว่ารอขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็มีพี่สํารวยก้าวพิทักษ์นะคะพี่นิพพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมใครอีกไหมนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่ผู้ชายไม่อยู่ค่ะมาดูแม่ค่ะเดี๋ยวลูกผู้ชายเขามาวันนี้ด้วยไหมเขาก็มาบางวันนะคะแต่ว่าวันประจำของเขาคือวันจันทร์วันอังคารนะลูกนะแล้วก็วันพุธต้องมาลุ้นเอาเพราะว่าเป็นวันพุธจะเป็นดีเจกล่องสุ่มนะคะกล่องจุ่มนะคะดูซิว่าจะได้เจอใครแล้วก็จะได้เจอแบบว่าไม่ซ้ำกันนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่สุวิทย์ธงชัยนะคะบอกว่าชอบเสียงรถไฟปูนปูนปูนปูนมาดูสิ้นหวังดีนะพี่เนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะอาละมีไหมนะคะมีหลายคนว่านะแม่ไปมาเก๊ามาเป็นยังไงบ้างแม่ทักทายหน่อยแม่รีวิวหน่อยซิไปมาเก๊าเป็นยังไงนะคะพี่ณัฐพงศ์ด้วยนะคะน้องบอมจอมซาแม่ไปมาเก๊ามาแม่เพิ่งลงเครื่องเมื่อกี้นี้เลยลูกแล้วก็พิมนาก็เลยลงเครื่องมาปุ๊บมาที่นี่เลยนะคะ I love my job รักทำงานมากๆเลยนะคิดถึงคุณผู้ฟังค่ะก็เลยรีบกลับมานะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่าใน Facebook ส่วนตัวก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปรอดูรูปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาได้เลยกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะว้าวว้าวอ่า หลังจบเพลงนี้ค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะ

0: ค่ะหนึ่งนิดค่ะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยรอเลยนะคะรอเลยว่าวันนี้จะได้สายหน้าใหม่ของใครนะคะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้กวางน้อยส่งสัญญาณมานะคะตอนนี้ได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิม
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: สบายดีใช่ไหมป้าใหญ่ป้าใหญ่
0: สบายดีป้าใหญ่เองเหรอป้าใหญ่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ย
2: ใช่
0: ป้าใหญ่ไม่มางานบ้างเลยนะป้าใหญ
2: ่ทำงานอยู่แก่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว60กว่าแล้วนะ
0: แล้วยังไงยังไม่แก่สิ60กว่าเนี่ยยังไม่แก่ยังไม่แก
2: ่10แล้วนะจะ70แล้วนะ
0: อ๋อเหรอ60ไปปลายแล้วเหรอ
2: เฮ้ย67แล้ว
0: เหรอฮะอุ๊ยแต่ป้าใหญ่ยังดูวัยรุ่นอยู่เลย
2: ค่ะเราจะไม่ยอมแต่งตัวแก่ไง
0: เออเนาะป้าใหญ่ทำอะไรอยู่คะ
2: ตอนนี้มาอยู่ร้านเสริมสวยน้อง
0: มาทำอะไรที่ร้านเสริมสวย
2: มาช่วยเขา
0: เออมาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะ
2: มาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมน้อง
0: สาวผมได
2: ้สวยตรงนี้น้องฝ้ายพิชยาน้องฝ้ายมาริไอสุภาพรมาริซ้อนอ่ะรู้จักไหม
0: อ๋อเหรอคะ
2: คอนทีรี่ไงเติมรักกระลงในช่องว่าง
0: อ
2: ่ะ
0: แล้วน้องอยู่ร้านด้วยไหมเนี่ย
2: เล่นกับน้องโยโกะไม่เมื่อกี้เขาขอเพลงเนี้ยเขาจะเรียนร้องเพลงเนี้ยถึงเขาหลอก
0: เขาก็เลยอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ได้เลย
2: โน่นอ่ะเออ
0: ไปอยาก
2: มีลูกค้าวันนี
0: ้ไม่มีลูกค้าตอนนี้กำลังว่างอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยรู้จักกันเดี๋ยวเปิดให้จำเนื้อไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูโทรบอกเขาว่าเออที่คืนหนึ่งอ่ะรู้จักกันดีเจด้วยอะไรประมาณ
0: นั้นก็เลยโทรมาขอหน้าไม้จะเปิดเพลงนี้ให้น้องเขาซ้อม
2: อยู่ไหม
0: ค
2: ิ
0: ดถึงคิดถึงเหมือนกันนะป้าใหญ่นะสบายดีนะคะ
2: สบายดีตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรแต่อนาคตข้างหน้ายังไม่รู
0: ้ก็เป็นไปตามอันนี้แหละอายุเราเนาะเป็นตามวัยเลยเนาะป้าเน
2: า
0: ะ
2: ความจริงอ่ะมันต้องไปตามอายุขัยอยู่แล้วอ่ะน้องพิม
0: ใช่ไหมล่ะทุกคนแหละ
2: ปีก็70แล้วอ่ะ
0: เนาะแต่ยังแข็งแรงอยู่ไปไหนมาไหนได้นี่ก็ถือว่าโอเคละ
2: เยอะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่คนอื่นรับหลังใช่ใช่แล้วชีวิตจะดีขึ้น
0: เนาะทำจิตใจให้เบิกบาน
2: ของที่ไม่อร่อยอะอยากกิน
0: ฮะ
2: จะพาตัวเอง
0: ส่วนมากแต่ส่วนมากของอร่อยมันจะทำร้ายสุขภาพสิ
2: ไม่ก็ไอ้พวกเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยมันไม่อร่อยไง
0: โอ้นะอะไรที่ทำลายสุขภาพอย่ากินใช่ไหม
2: ใช่
0: นะได้เลยป้าใหญ่วันนี้ขอเพลงรู้ว่าเขาหลอกเนาะเดี๋ยวจัดให้นะ
2: มีน้องคนรออับอยู่เนี่ย
0: ได้ค่ะได้ ได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะป้าใหญ่นะ
2: จ้าวันนั้นคือสามสี่วันที่สามสี่ว่าจะไปนะไม่ว่าง
0: อ้าวเหรอไม่เป็นไรอ
2: ยากไปมากยังไม่ว่าง
0: เนาะ
2: ติดกองซีรีส
0: ์อ่
2: ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรป้าใหญ่เดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าเกิดที่ขึ้นมีงานมานะ
2: ได้
0: ขอบคุณมากเลยนะคะป้าใหญ่นะ
2: อาจารย์สวัสดีจ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยรักเหมือนเดิมนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีจ้าใช่ชิ
1: วหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

ไทยบ่แพ้ไผคือกันเจ้าชายที่เจ้าใฝ่ฝันที่หากเขาจนเบิดใจปีศาจร้ายก็มีหัวใจหากเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเฮาอยากสิถาม

0: เสียงปรบมือสักหนึ่งทีครับพี่น้องครับ
1: เสียงร้องจากพี่การทัศนะนะคะมาร้องเอาไว้นะในงานมหานครไลฟ์นะคะรวมฝันปันน้ำใจเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มาร้องไว้หลายเพลงเลยเนาะแต่ว่าหยิบเพลงอสูรกายมาฝากกันนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะใครที่เป็นหนี้นะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยค่ะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะคะรายได้ที่หามานี่ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยก็ต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate หรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะใครยังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวกวางน้อยคนน่ารักจะโทรกลับไปถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาเพลงซึ้งๆกันละกันตอนแรกนี่ก็ว่าจะเป็นเพลงเร็วๆอยู่ดีๆก็อยากเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงซึ้งๆเปลี่ยนใจกันทันหันก็ได้ด้วยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ครับ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ตั้งเป้าสรุปสำนวนภายใน14กันยายนนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีขยายผลการจับกุมนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างโดยสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยได้แล้ว3รายได้แก่นายอุทัยนายณัฐวัฒน์และนายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีก1รายคือนางสาวจันทราหรือโลสยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยแยกดำเนินคดีเป็น2สำนวนเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายไม่ได้ร่วมกระทำผิดในพฤติการแรกและมีประเด็นการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากความผิดเกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจึงได้รวมสำนวนเสนออัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำและระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันคณะทำงานจึงตั้งเป้าหมายทำสำนวนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและไม่เกินวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักได้แก่สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและส่งออกเฮโรอีนเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษโดยทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐานส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนจากออสเตรเลียแล้วเช่นผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและรายละเอียดของนางสาวมีนาซึ่งได้นำเข้าประกอบสำนวนเรียบร้อยส่วนการดำเนินคดีกับนางสาวมีนาปัจจุบันเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากในอนาคตทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อดำเนินคดีต่อได้ทันทีกาฬสินธุ์ช็อกปลาหมอคางดำ2ตัวชาวประมงจับได้คู่ปลาผัวเมียพบไข่ในท้องตัวเมียตัวผู้รออมขยายพันธุ์ในเขื่อนลำปาวสงสัยฝีมือมนุษย์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรซึ่งได้รับมาจากนายประวัติพละสุขชาวประมงที่บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่ถูกระบุว่าจับได้อยู่ในเขื่อนลำปาวในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจากการเก็บตุ้นในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวโดยนายมลากูลฉายแสงผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวพบว่าในเพศเมียภายในท้องมีไข่มากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการให้เหตุผลว่าการที่พบปลาเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้มีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปากหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้คาดว่าหากไม่ถูกจับโดยชาวประมงจะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันออกไปด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำถือเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกพบ1ตัวห่าง10วันก็พบอีก2ตัวคือ2ตัวนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านธนาคารออมสินเริ่มดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐสำหรับพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของปภ.ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอาทิอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอหนาน้อยเป็นต้น โดยธนาคารได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนตามทะเบียนรายชื่อของปอพอซึ่งเริ่มทยอยได้เงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่ที่ธนาคารเริ่มดำเนินการจ่ายเงินวันแรกเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาทางนี้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆตามมติครม.ไปอย่างต่อเนื่องอาทิอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพายุดิเพรสชันคาจิกิสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุกชา

น้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ตราไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะ1สายหน้าใหม่ก็มารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทาย1สายหน้าใหม่กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: สวัสดีครับพี่พิม
0: เออใครเนี่ยเสียงหล่อจังเลย
3: อานนท์ครับ
0: อานนท์โทรมาจากที่ไหนคะ
3: อยู่บนเรืองหนองบัวลำภูครับ
0: ไหนอานนท์ทำอะไรอยู่เนี่ย
3: นอน
0: ง่ายๆเลยนอนอยู่ฟังเพลงอยู่ใช่ไหม
3: คร
0: ับ แล้วเมื่อตอนกลางวันทำงานไหมคะ
3: ทำครับ
0: ทำแล้วใช่ไหมทำอะไรนะอานนท์เคยบอกพี่พิมดาแล้วลืมแล้วว
3: ิศวกร
0: อ๋อจริงเหรอดีจังเลยอ่ะแล้วตอนกลางวันไปทำงานมาแล้วใช่ไหมคะ
3: พอดีไม่ค่อยสบายก็เลยลาพักสักสองสามวัน
0: อ๋อเป็นอะไรอ่ะ
3: เราเป็นโรคหอบหืด
0: หรอคะแล้วคือยังไงช่วงนี้โรคหอบหืดกำเริบหรอหรือยังไงก็เลยต้องลาพักหรือว่ายังไง
3: แล้วก็จริงๆผมไมเกรนครับผมชอบปวดหูบ่อย
0: ๆโอ้ใช่ไหมไมเกรนนี่ก็เป็นอีกโรคที่น่ารำคาญมากเลยเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: แต่ว่าผมไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะครับ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ครับ
0: ไม่เป็นไรหรอก
3: ม
0: ันก็เป็นเรื่อยๆเป็นยังไงนะ
3: อีกสักพักนึงก็อาจจะเป็นบ้า
0: ทำไมล่ะ
3: อาจเป็นบ้าเพราะชอบใครบางคนเ
0: หรอแอบชอบใครอยู
3: ่ผมไม่ได้แอบชอบผมบอกเขาไปแล้ว
0: ล่ะคะแล้วเขาว่าไง
3: เขาไม่เขาบอกเขาเพิกเฉย
0: เหรอแล้วนี่เขาฟังวิทยุอยู่ไหมคิดว่า
3: คงไม่ได้ฟังหรอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เขาเฉยใช่ไหม
3: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ต้องหาวิธีเข้าทางเขาไม่ได้เราก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่บ้านเขาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อ
0: เออสนิท

0: ถนัดไหมถนัดเข้าหาผู้ใหญ่ไหม
1: โอ้ยผมถนัดมากครับเรื่องนั้น
0: ใช่ไหมลองดูนะเผื่อจะ
1: ต้องคนทีมงานกับพี่พิมพ์นั่นแหละ
0: นะคะ
1: ครับ
0: ชอบทีมงานพี่พิมพ์เหรอ
1: ผมแอบชอบเขามานานแล้ว
0: ใครอ่ะบอกได้ไหมไม่บอกใครบอกชื่อได้ไหมตัวย่อบอกไม่ได้เดี๋ยวรู้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรวันนี้อนนท์อยากฟังเพลงอะไร
1: เหตุผลที่ทนเจ็บครับ
0: ไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้มอม้าแล้วกัน
0: มอม้าได้มอบให้มอม้านะ
1: ทุกคนเลยมอม้า
0: เออทุกคนที่ชื่อย่อมอม้านะคะ
1: ครับ
0: นะอ่ะโอเค
1: พิเศษก็พี่พิมพ์อะไรครับ
0: ได้
1: แล้วก็ทุกท่านที่รับรายการอยู่นะครับพี
0: ่ได้เลยอนุนขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพี่พิมพ์นะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องอะไรคำไหนคำนั้น
0: สุดยอดนะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะอนุนขอให้สมหวังในความรักนะ
1: ก็ไม่แน
0: ่ก็ไม่แน่นะเนาะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเหตุผลที่ทนเจ็บดูซิว่าวันนี้เนี่ยพาเรทเราจะมีสักกี่เหตุผลมาเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: เหตุผลเยอะเหลือเกินเหตุผลที่ทนเจ็บจากพี่ต่ายอรทัยเหตุผลน้ำเน่าจากพี่แมนมณีวันอ้ายมีเหตุผลจากพี่เบิ้ลปทุมราชและมันมีเหตุผลอยู่ว่าจากเอิ้นขวัญวรัญญานี่แหละเนาะคนจะไปอ่ะมีเป็นร้อยเหตุผลแหละก็ไปอยู่ดีนะคะขอบคุณกันด้วยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุผลนะคะต้องขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันต่อเลยใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟค่ะมาแล้วค่ะมารับคุณผู้ฟังแล้วในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะทักทายหลังไมค์กันก่อนเนาะสวัสดีค่ะพี่วอนจังหวัดกาญพี่มนัสนครศรีพี่กรูดชลบุรีรุ่ง935สะพานพุทธพี่1รงก๊อกสุวรรณภูมิพี่ฉันทนารังสิตพี่ลำปางจากลำปางเดี๋ยวพี่ชื่อลำปางจากลำปางใช่หรอไอ้กวางพิมพ์ผิดปะเนี่ยพี่ลำปางจากลำปางพี่มนจากปทุมพี่นางอุดรพี่สว่างจากตรังพี่มีนาจากพะเยานะคะนี่เลยเรียกแล้วนะคะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะพี่คิดลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็ยังมีพี่ประภัยศรีด้วยนะคะพี่จรุณหน้าแก้วนะคะแล้วก็มีพี่สิริพรนะคะทักทายแล้วเรียบร้อยพี่โสพลมุกพริมนะคะเสียเป็นคนนำไงจะใครล่ะพี่เลิงนิดด้วยนะคะพี่จรูนะทักทายเอ๊ะเหมือนซ้ำๆพี่สุกรีมูซอนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนค่ะลูกฟ้าใสนะคะแล้วก็บอกว่าแม่เปิดเพลงตรงกับชีวิตเกินนะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงไหนบอกแม่ซิพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่นางมารสีคอนด้วยพี่สุนิสานะคะพี่สมชายพี่นายสุรเดชคำภูผาบอกว่ามอม้าอยู่ข้างหลังใช่เลยนะคะหมายถึงว่าพิมดาใช่ไหมสายหน้าใหม่เขาบอกเขาแอบชอบคนที่ตัวย่อมอม้าแต่ของพิมดาพิมมอม้าอยู่ข้างหลังใช่ปะใช่พิมดาปะจะเป็นตัวเองให้ได้เลยพี่ไตรรัตน์พี่จรุณหน้าแก้วพี่ลำพึงมณีเขียวพี่ปุญญวัฒน์พี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจันทบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นายวัฒศักดิ์ค่ะนะคะพี่สงวนศรีพี่สุรยุทธ์สมานคณีพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูพี่เชโอ๊ตพี่ชายโอ๊ตใช่ไหมอ๋อพี่ชายโอ๊ตท่าสะอ้านนะคะพี่หลังชุมพรพี่ไฮรันน้องบอมจอมซาบอรีรายงานตัวแล้วนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่ประภัยศรีนะคะนี่น่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มอ่านแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วนะคะหมดหรือยังพี่ฮิรันทักทายแล้วเนาะนะคะพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันก็ทักทายกันแล้วเนาะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะสวัสดีเพิ่มเติมนะคะน้องเบนซ์นะคะน้องแบมนะคะน้องอะไรน้องเอฟด้วยนะคะหลายๆคนเลยเนาะเข้ามาช่องทางนี้พี่แซมด้วยนะคะอ่ะพี่เอสุดหล่อก็มานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่สิงโตนำโชคมาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่สิงโตนำโชคนะคะเขาก็ยังคงความเป็นพี่สิงโตอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นคำร้องหรือว่าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังแล้วรู้ทันทีเลยว่านี่ล่ะสิงโตนำโชคนะคะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะป่าตองสะอื้นนะคะยังไม่ได้บอกสักครั้งเลยจะอีกครั้งไม่ได้ชื่อเพลงว่าป่าตองสะอื้นนะคะคำร้องทำนองก็พี่สิงโตเขาเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีนะคะโดยพี่ป๊อกพงจิตดีใช่ไหมแล้วก็พี่สิงโตนำโชคช่วยกันเรียบเรียงนะคะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อคนเรียบเรียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะจอกีพีต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะมีเรื่องเล่านะคะคุณผู้ฟังพิมดามีเรื่องเล่านะคะแล้วก่อนจะไปฟังเรื่องเล่านะคะตอนนี้เราไปกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันก่อนค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตเพลงที่ติดชาร์ตวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเพลงที่แบบว่ามีจังหวะนิดนึงดีไหมคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าอยากเต้นอยากเต้นนะคะชั่วโมงนี้นี่เราเปิดแต่เพลงแบบช้าๆมาทั้งชั่วโมงเลยเนาะนะคะเดี๋ยวจัดเพลงที่มีจังหวะให้กันละกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ทักไม่ทันน้ำบอมจอมซ่านะคะพี่เอกสิทธิ์ลุง935พี่ทวีคนสวนหอมใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มด้วยนะคะพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนุกนะคะมีจังหวะนิดนึงเนาะหม้อหุงข้าวค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์ฟิชเชอริ่งพิพันธ์วรการนะคะแล้วก็ก่อนนั้นเอาที่บายใจจากพี่บ่าวีนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะแล้วก็หม้อหุงข้าวอยู่ในฮิตที่2ต่อกันเลยฮิตที่1ฮิตที่2นะคะจัดให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนจากพิมดาค่ะ

0: ดีพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุน

0: ไพรเสี่ยงเพียว
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยมีเรื่องสั้นๆจะบอกว่าเรื่องสั้นเลยนะยิ่งกว่าสั้นสั้นๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอและคนไข้แล้วกันเนาะช่วงนี้กระแสคุณหมอกำลังมาแรงนะคะมีคนไข้คนหนึ่งค่ะไปหาคุณหมอเขาบอกคุณหมอว่าคุณหมอขาหนูอ่อนเพลียมากเลยค่ะคุณหมอเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยคุณหมอถามว่าทำอะไรเหรอครับทำไมคุณถึงไม่ได้นอนนอนไม่หลับเหรอครับอาการเป็นยังไงครับคนไข้ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแฟนทำกันบ้านตั้ง3ชั่วโมงเลยค่ะคุณหมอพอดีเราเล่นบทหมอกับคนไข้กันนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะเนี่ยเล่นบทหมอกับคนไข้คนไข้ก็เลยตอบว่าตื่นเต้นอะไรอ่ะหมอมันให้หนูนั่งรออยู่หน้าห้อง2ชั่วโมง57นาทีเล่นเป็นหมอคนไข้เล่นสะสมบทบาทเล่นสะสมจริงเลยอันนี้คือไปรอที่โรงพยาบาลอะไรเอ่ย2ชั่วโมง57นาทีนะคะนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆ นะคะในวันนี้นะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาใหม่นะ10โมงตรงเป็นต้นไปนะคะถึงบ่ายโมงเนาะมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแบบนี้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีก1เพลงค่ะ
0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะทิ้งท้ายอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะช่วงนี้กระแสคอนเสิร์ตของพี่อัศนีวสันต์ก็มาแรงเหมือนกันทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่อัศนีวสันต์คนสุดท้ายคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่9เดือน9นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันเลขดีวันเลขสวยวันเลขเบิ้ลนะ99นะคะโอ้โหก็หลายๆคนก็ถือเอาวันนี้เป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เป็นสิริมงคลเนาะเพราะก็เป็นความเชื่อของคนไทยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตันก็เลยเลือกงานเพลงที่ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจด้วยเป็นแรงใจแรงหนุนให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ3งานเพลงคุณภาพเริ่มต้นมากับมนพ่อแก่นะคะงานจากพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยวอนหลวงพ่อรวยค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูณและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคาถาพลิกชีวิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทงานจากน้องก๊อตจิรพัฒน์นั่นเองนะคะ3งานเพลงเพราะๆที่มีความหมายดีๆมีความเป็นสิริมงคลนะคะก็นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะจ๊ะในช่วงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีใครที่อาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆวันนี้เป็นวันแรกอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเริ่มงานใหม่เปิดร้านใหม่หรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะไรนะคุณผู้ฟังมันเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่กับเราเราทำแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นที่เราเริ่มจะทำในวันนี้ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนก็แล้วกันนะคะบางคนไม่ต้องรอถึงปีใหม่หรอกนะคะเอาแค่วันนึงที่เราพร้อมแล้วเราก็ได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแค่นั้นได้เลยวันไหนก็ได้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยอ่ะวันนี้เช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะรอรับสายอยู่นะคะวันนี้หลังใหม่เป็นน้องกว่างกวางนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลหิวใจนั่นเองนะรออยู่นะคะนะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกด้วยเหมือนกันนะช่วงค่ำๆเนี่ยแถวโซนปริมณฑลเนาะนะคะนนทบุรีดอนเมืองอะไรก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆแฟนรายการบอกว่าที่สามชุกสุพรรณบุรีก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้นะใครอยากจะเข้ามาแชร์เรื่องสภาพอากาศหรือว่าสภาพจิตใจได้หมดนะได้หมดเลยนะคะก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะทางเพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเช่นเคยนะคะที่ LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95นะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนฟังตลอดทั้งวันขอบพระคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ปีนี้ปีที่

22คุณผู้ฟังนะคะ22ขวบแล้วสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะจากแฟนๆนะคะแฟนรายการแฟนคลับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะบางคนอาจจะบอกว่าติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นมีลูกทุ่งมหานครเลยนะบางคนก็บอก10ปีละ5ปี2ปีหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักกันไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่าก็ได้รับรู้นะคะถึงความน่ารักความอบอุ่นนะคะการสนับสนุนที่คุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะเราเปิดเพลงเพราะๆมอบความสุขกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์นะคะสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะจ๊ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปนี้นะคะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอน mcord connect คุณผู้ฟังทุกรายการของทางอสมทนะรวมทุกคอนเทนต์แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากไปด้วยทุกช่องทางเลยโซเชียลมีเดียของ LTM FM 95 TikTok IG Facebook ค้นหาง่ายๆแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าทำยังไงดีล่ะน้องลูกตาหนูพี่ลูกตาเนี่ยบางทีไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ว่าลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะค้นหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยนะคะทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาด้วยนะคะทุกช่องทางก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะสายชิวหิวใจรออยู่นะคะใครอยากจองสายอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องอันนี้เน้นย้ำแฮชแท็กเลยดอกจัน38ดอกเลยนะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องจริงนะคะก็บอกกับน้องกองกวางหลังใหม่ได้เลยนะบอกจองสายหน้าใหม่อยากฟังเพลงอะไรบอกเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้อีก1คำอวยพรไปอีก1คาถาอะไรเมื่อสักครู่นี้3เพลงกับ3คาถา3ความเป็นสิริมงคลจากทั้ง3เพลง3ศิลปินนะคะอีก1คาถาอันนี้เนี่ยมันบาปขาดไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะคาถาจากน้องเฟียสสิริวุฒิอันเนี้ยเอามาให้คุณฟังเป็นพิเศษให้รักให้หลงดีเจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารอแล้วจากโคราชสวัสดีค่ะพี่อนันต
2: ์สวัสดีครับคุณลูกตาล
1: สวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะฮะโอเคว ันนี้ฝนตกนะโคราชตกไหมจ๊ะวันนี
2: ้ตกครับตกยังไม่แรงนะครับ
1: อ๋อมีอยู่บ้างเน
2: า
1: ะ
2: อยู่บ้างครับ
1: มีอยู่บ้างนะคะพี่อนันต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการแฟนประจำของลูกทุ่งมหานครนะคะพี่อนันต์ฟังช่วงไหนบ้างคะปกติ
2: ฟังตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปเลยครับ
1: ฟังตั้งแต่สองทุ่มยาวไปขนาดไหนคะถึงเช้าไหม
2: ประมาณถึงพี่เพชรนะคร
1: ับ โอ้ถึงพี่เพชรนะถึงพี่เพชรก็ต้องตีห้าเลยนะพี่อนันต์นะ
2: แต่ว่าหลับได้ครับหลับได้ครับนอนได
1: ้คือถ้าแบบสักผ่านตีสามไปนี้เริ่มให้พี่เพชรฟังละฟังเราไม่ใช่เราฟังพี่เพชรละ
2: พี่เพชรฟังเราคร
1: ับ โอเคได้เลยพี่อนันต์อยู่โคราชฟังผ่านทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์
2: วิทยุครับผม
1: สัญญาชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนจ้ะ
1: โอเคได้เลยรับสัญญาณจากทางอสมทเขตไหนคะ
2: อสมทโคราชคร
1: ับ
2: ผมอ
1: สมทโคราชเลยนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอัปเดตกันเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังหงฟ้างานของพี่แอนมิชัยเหรอคะ
2: ใช่จ้ะของพี่แอนจ้ะ
1: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ผู้จัดการกวงหลังไมค์ครับผมแล้วก็
1: ผู้จัดการ
2: อสมทเอสซีเก้าห้าแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านทุกคนที่ฟังคืนนี้ทุกวันครับ
1: นี่ตอนนี้น้องกวางอัพเกรดแล้วนะเป็นผู้จัดการกวางแล้วนะล่าสุดนะ
2: คร
1: ับ น่ารักอ่ะพี่อนันต์น่ารักมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายกันวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะพี่อนันต์นะ
2: จ
1: ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะงานจากพี่แอนมิชัยกับเพลงนี้หง

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่อนันต์จากโคราชนะคะสายหน้าใหม่ของเราในช่วงสายชิลฮีลใจนั่นเองนะคะเพลงเพราะๆนะหงฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะแล้วก็เวลาเขาไปประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงหนึ่งที่ฮอตฮิตเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่ามากๆที่จะหยิบไปร้องไปประกวดด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องก่องกวางหลังใหม่ได้เลยนะไม่ใช่สิก็เป็นผู้จัดการกวางนะล่าสุดได้รับตำแหน่งเพิ่มนะขอบคุณพี่อนันต์มากๆเลยนะคะที่เอ็นดูน้องนะคะเอาล่ะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะแยะเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะคะมาทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีน้องแชมป์นะบอกทักนะทักทายพี่สาวสวัสดีน้องหนูดีนะบอกทักทายหมามีอ่ะนะคะพี่หนูสวยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่ประธานพี่สายทองพี่นักรบแล้วก็พี่วิจิตค่ะพี่สมบูรณ์พี่สมศรีพี่เอกช่องเม็กนะบอกว่าที่อุบลฝนตกนะคะนะฮะโอ้นะโอเคแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะพี่บอลพี่วิสิทธิ์พี่โสพลพี่วุฒิชัยนะคะพี่ไตรรัตน์พี่จรัญทองบัวนะคะขอบคุณดาวจากพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะสวัสดีเจ้าพี่สิริพรนะพี่มาดาพี่เอกอินทิรานะคะแล้วก็พี่อะไรนะพี่นุเจริญโอเคขอบพระคุณมากๆนะคะมีเพิ่มเติมด้วยพี่แดนชัยพี่แดนชัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามา1นะคะ1เลยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าของไอ้ใหม่ไทยนะคะจากคนโคราชโอ้มีจากคนโคราชเหมือนพี่อนันต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความแล้วก็ทุกการทักทายนะคะคุณผู้ฟังสามารถนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะฟังวิทยุถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะก็โทร

ความมาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยที่022481366นะคะพี่จรัญทองบัวบอกตัดยางอยู่จ้านะคะตัดยางไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็พี่จรูนด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้จัดให้จ้ะพบรักปากน้ำโพนะคะพี่หนูมิเตอร์จากพี่น้องลำปาง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ กันสักเพลงนึงในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะล่าสุดกับงานมหานครแฟร์ค่ะคุณผู้ฟังมีศิลปินจากเพลงเอกนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยหลายท่านเลยแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นบาร็อกเพลงเอกแล้วกันนะคะหยิบงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์มากับอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล

0: อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เพิ่มเติมอีกสักเพลงหนึ่งละกันนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกจากพี่แสงจังหวัดตากเขาฝากมาเพลงนี้

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คน

0: เดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

พื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยอ่อนไหวหรืออ่อนแองานจากพี่พศวรรณพันธ์นะคะแนะนำมาจากทางเพชรบูรณ์จากพี่นันนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะหวังว่านะยังตาสว่างอยู่นะน่าจะยังไม่ง่วงเนาะนะยังฟังได้อีกหลายเพลงนะคะมาชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้สายของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่บอนวี
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้คุยกันนานเลยล่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ใช่เลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีครับผมสบายดีตัดยางอยู่ครับผม
0: อ๋อเหรอวันนี้ตัดยางยาวๆเน
2: า
0: ะ
2: แบบยาวๆกับยีที่ก้อยเช้าเลยครับไม่ได้ยืดเจ็บ
0: โอเคฝนตกไหมคะที่นคร
2: ตกครับแต่ตกไม่มากครับ
0: ตกไม่มากนะโอเค
2: ตกน้อยตกน้อยน้อยครับ
0: ตกน้อยน้อยเนาะ
2: ซอกแซกซอกแซก
0: ซอกแซกซอกแซกเหรออ๋อโอเคโอเคเลยนะพอบอกซอกแซกซอกแซกนี่คือภาพมาเลยอะพี่บอลภาพมันมาวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเจนนี่เหรอ
2: ครับผมคนขี้เท็จครับ
0: คนขี้เท็จนี่คือแปลว่าคนแบบขี้โกหกเหรอ
2: ครับผมคนขี้ฮก
0: คนขี้ฮกนะขี้ฮกเบเบ้นะขี้ฮกตาลาลาโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วปกติแบบในชีวิตอะเจอคนขี้เท็จเยอะไหมพี่บอล
2: นี่ครับผมก็คนที่ไม่ขี้ฮกมาอยากกับเพื่อนมาฮกฮกเป็นแต่ฮกเดี่ยวแต่แต่ยังไรยังครับผมเราก็รู้ว่าเขาฮกแต่เราก็ไม่อยากจะท้ามันหรอก
0: รู้เราก็รู้อยู
2: ่ย่อมปิดตาข้างเดียวกับผมเหมือนสิถ้าสิ่งใดที่คิดเร็วอ่ะมันไม่ส่งผลกระทบกับย่อมปิดตาไว้สักครั้ง
0: ค่ะเข้าใจเข้าใจเนาะแต่ค่ะ
2: ทุกคนทุกวันนี้ก็บางคนก็ส่วนหน้าตาเขาห้ากันครับต้องเข้าใจกับเรื่องวันนี
0: ้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเราก็พอจะผ่านมันไปได้เนาะพี่เน
2: า
0: ะ
2: จับปุ้มบ้านเหมือนบ้านเหมือนบ้านกับยาคือว่าเมื่อตะลุกเกะครับปล่อยได้ใจก็เบาน
0: ี่โอ้โหนี่แหละตรงนี้เลยที่ปูมาตรงนี้เลยนะสุดยอดจริงๆน่ารักมาก
2: ฟังทุกวันกับปุ้มกับฟังมา20ปีครับ
0: โอ้20ปีเลยนะโอ้โหสุดยอดเหนียวแน่นสุดๆ
2: ตอนเอเลี่ยนอยู่กรุงเทพโฟกัสไปรวมกิจกรรมอยู่กับผม
0: อ๋อเหรออ๋อค่ะค่ะ
2: ตอนที่จัดที่รับ11นะครับ
0: จ้ะได้เจอใครบ้างคะตอนนั้นจำได้ไหม
2: ตั้งแต่สมัยดีเจชุบเจงไอ้ป๊อปดีเจ
0: ค่ะรุ่นนั้นเลยเนาะรุ่นแบบรุ่นแรกๆอะนะฮะค่ะเอ้าพี่บอลหายสายหายไปไหนแล้วพี่บอลฮัลโหลอ่ะนะคะอ่ะไม่เป็นไรจะต่อใหม่ไหมคะหรือว่ายังไงดีอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะน่าจะสัญญาณนะคะให้ไปเลยนะให้เลยเออนะคะโอ้ติดตามกันมา20ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมสมัยนั้นด้วยนะได้เจอดีเจไอป๊อปนะคะอาจารย์ป๊อปนะคะแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะคะที่เคยจัดรายการอยู่ที่นี่นะหลายคนคิดถึงกันนะคะติดตามกันได้บางคนก็ได้เจอกันอยู่บ้างนะคะทางเพจ Facebook นะคะมาไหมได้ไหมจะติดไหมหรือว่าสัญญาณหายไปละไม่ติดใช่ไหมได้เหรอฮัลโหลค่ะ
2: ครับผมครับครับอยู่ดีก็สัญญาณก็หายไป
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาแล้ว
2: กลับมาเรียก
0: กลับมาแล้ว
2: คิดว่าน้องจะไม่โทรกลับมาเรียกอยากคุยกำลังสนุกกำลังมั่นเลย
0: เออโทรอยู่แล้วโทรอยู่แล้วพี่บอลค่ะโอเค
2: นั่นที่ได้คุยกับคุณช่วย
0: นั่นเจ้าเหนือเจ้าเหนือ

0: เซาเชีย
1: ติดตามติดตามมาตั้งแต่เต้นยุกยิกยุกยิกอยู่กับสโมสรชิมิชิมิ
0: เป็นยุกยิกเหรอเป็นยุกยิกยุกยิกเหรอ
1: เป็นยุกยิกยุกยิกตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเต่าเต็ดอยู่ที่

0: ยไหมคะ
1: ร้อยกับร้อยกับกินไก่ไรไก่ร้อยกับ
0: นี่สุดยอด
1: กินไก่ไรลวกไก่ไรมาสักนิดมาถึงจิ้มกับร้อยกับ
0: นี่ตัวจริงขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บอลแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำงานในการกรีดยางในคืนนี้ด้วยแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะ
1: คืนนี้ยันว่างเลยครับผม
0: โอเคยันว่างนะ
1: กว้างตั้งแต่ทุ่มครึ่งยังยันจนถึงช่วงเช้ากับพี่จามอนนู่นเลยครับผมถ
0: ู
1: กว
0: ัน
1: เลยครับผม
0: ขอบคุณมากๆน้องลูกโนดเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับผมน้องลูกโนดโมดคิตตี้ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: นะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตสีผ้าค่ะจัดให้เลยกับต้นขบวนพาเรทของเราคนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันหน่อยนะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะวันนี้เป็นพาเรดแบบเพลงช้าซึ้งโดนเจ็บโหกินใจ เพลงผ่าซาใต้นะคะเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้นะ เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปกับไม่มีฉันในใจเธอนะคะงานจากพี่ออฟดอกฟ้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฉันเหนื่อยแล้วนุ้ยสุวินาอิจฉาบิวกัลยานีแล้วก็ต้นขบวนพาเรดกับคนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราเมื่อสักครู่พี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชนั่นเองที่ฝากเข้ามานะคะมาเมื่อสักครู่นี้ทางไลฟ์เราน้องงองแงไปแป๊บนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะน้องกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกน้องหมดนะน่ารักนะที่เพจของเรานะคะเผื่อว่าเมื่อสักครู่นี้หลุดไปใครแบบทำไมเปิดไม่ได้เลยตอนนี้กลับมาแล้วนะคะไลฟ์อยู่นะคะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่วิชัยพี่คันชิตนะจ๊ะแล้วก็พี่จริยาด้วยนะคะพี่บุญช่วยพี่เมตตาแล้วก็พี่แดงนะถามว่าง่วงไหมครับนะชินแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงดึกเนี่ยก็2ปีกว่าๆแล้วเร็วไหมล่ะคุณผู้ฟังนะมาจัดรายการเนี่ย2ปีกว่าละ2ปีกับครึ่งละเนาะนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็3 4 5ไปเรื่อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะแต่อะไรที่คุณผู้ฟังยังไม่เบื่อกันสวัสดีพี่ผีกาก้าพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วน้องหนูดีบอกมาแล้วจ้ามาใหม่พี่เรดมี่บอกสวัสดีครับสุราษฎร์ลมแรงนะคะคุณแม่ทันวิชาจะไม่เคยฟังนะนี่จะเป็นเพลงแบบว่าลูกทุ่งสำเนียงใต้นะคะนะเอาล่ะนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาหลังไมค์เยอะมากๆจัดให้เพิ่มเติมในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะพี่ไม่ใช่สิคุณป้าเขาบอกว่าป้านุชอยากฟังเพลงนี้ป้านุชโทรมาจากปักเกร็ดนะคะฝากน้องลูกตาลเปิดให้หน่อยรักนี้มีกรรมงานจากสันติดวงสว่างนะคะจัดให้เลยค่ะ

0: ชูวิทย์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตของเราเพลงใหม่นะคะจากพี่สำราญบุญลาบกับเพลงวอนฟ้าอยากขวางฝันนะคะจากสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้เลยกับเพลงที่ถามเข้ามาค่ะงานใหม่ล่าสุดจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่8นะคะจากแกรมมี่โกกับอ่านเกมไม่ขาดแล้วก็ต่อด้วยหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันนะคะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ค่เพื่อนนะคะงานจากแอนอรดีครับเพลงนี้ฝากมาจากพี่สาวชุมพรบางคนบอกแค่เพื่อนคืออะไรนะคือระหว่างเพื่อนกับแฟนเนี่ยคือมันมีความสับสนอยู่นะครึ่งกลางๆเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า complicated นะมันไม่ชัดเจนนะคะนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนบอก

0: ว่าโอ้นะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยวันนี้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ยังอยู่กันยาวๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะของเราเอาล่ะตอนนี้23นาฬิกา53นาทีนะคะยังมีอีกหนึ่งเพลงกับการส่งท้ายของเราในค่ำคืนนี้
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ปานธนพรกันละกันกับคำขอร้องของก้อนหินนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4 ทุ่มเด้อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกการติดตามไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงสนุกสนุกต้นชั่วโมงเลยนะคะให้พอได้โยกได้ย้ายได้สายสะโพกกันบ้างอะไรแบบนี้หลายคนบอกว่าวันนี้ฝนไม่ได้ตกนะก็เลยแบบว่าออกไปตัดยางกันได้นะคะแต่บางพื้นที่ก็ตกแล้วก็บ่นเหมือนกันว่าก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเออแบ่งๆทั่วๆเฉลี่ยกันไปนะแบ่งน้ำฝนไปให้ทั่วทุกๆภูมิภาคอะไรแบบนี้นะคะ3ผลงานเพลงค่ะรักต้องเปิดนะคะแน่นอกจากใบเตยอาสยามนะคะตามมาด้วยเพลงเมรีนี่จากกระแตกระต่ายอาสยามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม่สวยแต่ร้อยนะคะจากปุยฝ้ายทิพยาอาสยามด้วยเหมือนกันเออมานั่งคิดดูแล้วเอ้ยวันนี้3อาสยามแล้วนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะลองดูซิว่าคุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะก็แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โก plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สวัสดีค่ะเที่ยงคืน18นาทีนะคะตอนนี้อยู่กับเมธิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลชนทิชาบางทีก็ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยนักจัดรายการก่อนหน้าเราเนี่ยบางทีเขาก็สลับกันไปสลับกันมาบ้างเออนะและยิ่งช่วงก่อนหน้านี้เห็นไหมคุณพิมดาเขาไปเที่ยวเนี่ยมากงมาเก๊าเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดประสบการณ์นะคะได้ไปแบบว่านั่งรถวิว่อด้วยเท่ดีอยากจะแบบว่าไปสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นบ้างนะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเออเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้าตัวมาเล่ากันเองนะคะตอนนี้น้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะโทรัวๆได้เลยได้ผ่านช่องทางนี้แหละเออแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะก็คือส่ง SMS มาได้ที่4689400ส่วนไลฟ์สดค่ะเรายังคงไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่แบบนี้นะถ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นผ่านช่องทางบ้านฟ้าของเรานะคะก็ LTM FM 95พิมพ์ไปได้เลยเจอแน่นอนนะคะทุกช่วงของนักจัดรายการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งแอปนะคะที่สามารถเข้ามาดูได้นะคะก็คือผ่านช่องทาง TikTok เมธิชานั่นเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงเพื่อจะรอสายคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพูดเหมือนแบบเหนื่อยก็จริงก็เหนื่อยจริงเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องเมย์บอกแล้วใช่ไหมว่าพอหลังจากจัดรายการเสร็จ2:00 นะคะก็จะต้องรีบไปนอนนะแล้วปรากฏว่าคุณแม่คงไม่ได้คุยกับน้องเมย์นานไงเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าอยากได้ยินเสียงลูกสาวไปถึงคุณแม่ชวนคุยนู่น4:30 นู่นเกิดจะได้นอนอ่ะ4:30ตื่นกี่โมง6:00สภาพก็จะเบอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันหน่อยช่วยมาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะส่วนใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในสถานการณ์แซนด์วิชเจนทำไมเขาถึงเรียกว่าแซนด์วิชเจนเขาหมายถึงว่าคนที่อยู่ในเจนแกประหว่างเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ลงมามันก็จะเป็นเจนแบบเจน Xใช่ไหมเจน X เนี่ยแล้วมาอยู่ที่เจน Y เจน Y เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจนแกปของเขาเรียกว่าแซนด์วิชเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยและดันมีลูกเป็นของตัวเองเออเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องดูแลทั้งเจน X และเจน C เจนอัลฟาต่างๆอ่ะเนาะนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเจนแบบเขาเรียกแซนด์วิชคือจะไปจะทิ้งพ่อแม่ก็ไม่ได้จะต้องยังกตัญญูอยู่อ่ะแล้วจะไม่ดูแลลูกก็ไม่ได้จะก็จะกลายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีอีกแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้สูงจะทำยังไงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจนด้านบนกับด้านล่างของเรานะว่าเอ๊ะเราจะอยู่ดูแลจะสู้ยังไงดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงนี้ด้วยอยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงไหนให้กับใครเป็นพิเศษส่งมอบกำลังใจความรักความคิดถึงได้ผ่านนักจัดรายการของเรานะจ๊ะ022481366นะคะ FM 95ของเรานี่เองเมื่อวานนี้นะคะมีหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะติดเอาไว้วันนี้จัดให้เลยกับขอใจเธอแลกเทอร์โบขอใจเธอแลกเบอร์โทรจากพี่หญิงลีศรีจุมพลแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเด็กจาแหลมจังหวัดตรังนะครับ
1: นี่พี่แหลมจากจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกครับอันนี้ฝนแรงทั้งวันครับ
1: หรอแรงทั้งวันเลยหรอร้อนมาสิ
2: ฮะ
1: ฝนไม่ตกก็ร้อนน่ะสิ
2: ร้อนครับ
1: ใช่ไหมอาบน้ำวันนี้อาบกี่รอบ
2: วันนี้ก็สองแล้วครับ
1: วันนี้ก็สองแล้วครับเออเอาสิเอาสิหอมยังพร้อมนอนหรือยัง
2: ก็เราไปตื่นเนี่ยผมก็ในเวลาผมว่าต
1: ้
2: องโทรไปครับน้องเมย์หน่อย
1: นี่ส่งความคิดถึงเนาะ
2: ครับส่งไปคืนเขาว่าคืนเต็มครับ
1: เออแน่นอนแน่นอน
2: ผลงานดีมากครับผลงานเต็มเลย
1: นี่ผลงานดีมากด้วยเอออวยขนาดนี้อยากได้อะไร
2: สนุกจริงๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านๆมาไม่เคยไม่จะหน้าพี่เมย์น้องเมย์อ่ะผมว่า
1: จริงเหรอหนูก็ปกตินะหนูก็เรียบร้อยอ่ะเออ
2: นาเดชก็สนุกแล้วนะไม่รู้แกไปอยู่ไหนเลยตอนนี้นะนาเดช
1: อ่ะอ๋อพี่นาเดชเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยินข่าวเลยต้องบอกว่าไงข่าวเงียบหายไป 2-3 ปี
2: คงจะเอาเวลา
1: เนื้อกว่าไปได้ดีเนาะอืมแล้วพี่นันเดชอยู่ไหนไม่รู้แหละแต่พี่แหลมอยู่ตังแน่ๆแหละตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะ
2: คร
1: ับ
2: ใช่คร
1: ับ เออแล้วพี่แหลมจะนอนกี่โมง
2: ก็ตุ๊กแล้วก็นอนมือนะครับเป็นจริงครับ
1: รอแล้วจะทำอะไรต่ออีกไหม
2: ฮะ
1: บางคนเขาบอกว่าตื่นมากวาดบ้านนะ
2: ไม่ผมป่านั้นดึกป่านั้นเนี่ยป่านี้เนี่ยผมกวาดบ้านผมไม่กวาด
1: เขาบอกว่าตื่นมากวาดบ้านสาเหตุเพราะว่าฟังน้องเมย์แล้วแบบเออบางทีก็เปิดเพลงช้าใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าไม่เอาเพลงช้ามันง่วงนอนขับรถอยู่อ่ะเปิดเพลงเร็วเสร็จปั๊บเอ้ยไม่เอาขับรถอะไรคนจะนอนอ่ะเปิดเพลงช้าอ่ะไบโพล่ากันแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังหนูน่ะ
2: น้องเมย์ครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็รักษานครตะวันเลยเพราะน้องเมย์บอกอยู่นครตะวัน
1: ไอ้ยาจำได้ด้วยจำได้ด้วยอ่ะขอเพลงรักสาวนครสวรรค์
2: ครับผม
1: ร้องได้สักท่อนไหมอ่ะ
2: ขอคิดถึงที่รักฝากน้ำโบอยากจะเป็นเคยไปนอนไปอายข้ามืองไปแพ้ตรงนั้นแหละครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะจะได้เปิดถูกเพลงโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ครับหาน้องหลังไม้ที่อยู่อะไรนะน้องแป้งหรือน้องกวาง
1: น้องกวางวันนี้น้องกวางอยู่หลังไม
2: ้ครับครับ
1: ได้เลย
2: ก็F395นะครับ
1: ครับได้ฮะ
2: ก็ผมไม่มีหาไม่มีหวานใจดีว่า
1: เฮ้ยมาประกาศออกทางวิทยุสิ่งที่อยากจะบอกมากกว่าขอเพลงก็คือผมโสดนะครับ
2: มึงไงพูดเก่งจริงๆผม
1: ดีงั้นหนูจะบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ
2: เยี่ยมจริงๆครับผมตัวนี้ยังจริงจริง
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะผลงานเพลงนี้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: บอกเลยว่าอากาศร้อนๆนะคะก็ต้องมาอาบน้ำให้มันสดชื่นนะคะและยิ่งเป็นสูตรเย็นสดชื่นแบบนี้ด้วยของสุขสกินนะซึ่งเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคุณผู้ฟังนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายจะล้างหน้าก็ได้จะสระผมก็ได้เรียกว่า1ก้อนนี่ก็คือชำระล้างได้แบบทั่วไปหมดเลยนะคะที่สำคัญอันนี้ชอบมากๆคือมีฟองเยอะมากๆนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองนะคะ1มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโอ้นะถ้าจะแถมขนาดนี้นะจ๊ะมาดูกันสิว่าราคาสุดพิเศษขนาดไหนนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองเออใบเทามีทอนด้วยนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้แอดช็อปไมเนียนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ส่งกำลังใจที่เธอไม่รู้ไปให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะ

0: Life
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ช่วงนี้นะคะมีหลากหลายพื้นที่ที่ฝนตกเนาะแล้วก็บางที่เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะหลากหลายครั้งที่เราพบเจออุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองเจอกับอีกแบบนึงก็คือในระหว่างที่ขับไปนะคะก็ไปเจอคนอื่นประสบอุบัติเหตุกับประสบอุบัติเหตุซะเองดังนั้นนะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องแบบนี้เนาะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนใหญ่อ่ะคนที่พบเจอเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กู้ภัยเป็นคนแรกเนาะเหมือนกันน้องเมย์ก็ยังไม่ค่อยเจอนะจะบอกว่าปีนี้เนี่ยยังไม่เจอเลยที่เป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าต้องลงไปทำแผลเออยังไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะเจอคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้ฟังเองหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจออุบัติเหตุนะคะและโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่แบบกระเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะลงไปแล้วไปช่วยเขาอะนะก็คือ1เราจะต้องมีสติก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนนะว่าตรงนั้นปลอดภัยหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าลงไปสุ่ม4สุ่ม5นะคะลงไปในพื้นที่ที่รถยังขับเร็วๆกันอยู่เสี่ยงไหมเสี่ยงเราเนี่ยแหละเสี่ยงจะโดนรถชนซ้ำซ้อนนะคะดังนั้น1ตั้งสติค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยหรือไม่นะคะถ้าเห็นแล้วว่าโอเคไม่มีไฟควันน้ำมันแก๊สอะไรต่างๆนะไม่มีความเสี่ยงจะระเบิดนะคะอันนี้ก็คือโอเคละเราก็ทำไงล่ะเราก็ต้องเอาหาอะไรมากั้นถนนก่อนระวังเอาไว้เคยเห็นใช่ไหมในคลิปน่ะนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะพอลงไปปั๊บมาแล้วอ่ะมาอีกคันแล้วอ่ะกระโจนมาเลยอ่ะดังนั้นนะคะเวลาจะลงไปช่วยใครเนี่ยเราจะต้องปิดกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนนะเวลาผู้บาดเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยบางทีเขาตกใจเพราะเขาเจ็บปั๊บเขาก็กระโจนลงไปแล้วอ่ะเขาก็ตกใจเขาจะรีบลุกขึ้นเพราะว่ามันอายมันเขินแต่น้องเมย์จะบอกให้รู้ไว้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระดูกคอของเราเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันอ่ะเคลื่อนหรือมันโอเคมันอะไรยังไงหรือเปล่าเคยเจออยู่เคสนึงที่ชนแบบจังๆเลยนะตรงเส้นวิภาวดีอ่ะที่มันเป็นตอหม้อที่มันสูงๆใหญ่ๆอันนั้นอ่ะกระเด็นแบบเข้าไปแบบฟาดไปเต็มแรงเลยอ่ะปรากฏว่าพี่คุณพี่เขาตกใจไงคุณพี่เขาลุกขึ้นยืนเดินได้ประมาณ2ก้าวล่วงและเสียชีวิตในที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกอ่ะอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรไปทำเลยคือไม่ควรขยับตัวนะคะดังนั้นเวลาที่เราลงไปช่วยคนก็เหมือนกันก็อย่าไปขยับเขานะคะให้เขาบอกเขาว่าให้นอนนิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งแหงนอย่าเพิ่งหงายอย่าเพิ่งอะไรนะแป๊บนึงกำลังโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรไปเลยว่า1669นะคะจำเบอร์นี้ให้แม่น1669นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเวลาลงไปช่วยอ่ะพอโทร1669แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเรานะว่าให้เราสังเกตผู้บาดเจ็บสิยังหายใจอยู่ไหมยังพยักหน้าได้อยู่ไหมนะคะก็ดูเราก็ช่วยดูไปตามนั้นแต่ถ้าสมมติว่าหมดสติหัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็ต้องปั๊มหัวใจได้เลยนะคะก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่เวลาโทรไป1669เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำนะคะว่าอะไรยังไงอีกแอปพลิเคชันนึงที่น้องเมย์อยากให้โหลดกันเอาไว้เหมือนกันก็คือแอปปอติกตึงเนาะแอปปอติกตึง1418อันนี้ก็เหมือนกันมันมีปุ่มให้กด SOS ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีให้ดู1669เดี๋ยวเหอะเพิ่งบอกอยู่ยังจะ1169อีกเดี๋ยว เอาใหม่1669โอ้ยแม่เจ้าจะรอดไหมเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอ่ะแล้วถ้ามันเกิดเหตุกับตัวเองล่ะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะเราขับอยู่อ้าวเกิดเฉี่ยวชนขึ้นมาแบบกลางถนนอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะข้อแรกนะคะก็เหมือนกันตั้งสติน้องเมย์เคยเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขอนอกเรื่อง1669ที่น้องเมย์บอกคือเบอร์ที่ถูกต้องส่วนใครที่จะเล่นบอกเบอร์ผิดๆถูกๆหนูจะบอกว่ามันส่งผลนะคะเพราะว่ามันมีคนจำไปแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะฉลาดไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านแล้วรู้ว่านี่เล่นนี่พูดจริงดังนั้นเวลาจะเล่นดูสถานการณ์ด้วยว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่นะโอเคป่ะนะอ่ะไปต่อเวลาที่เจออุบัติเหตุนะคะแล้วมันเกิดขึ้นกับเราสิ่งแรกนุ้มไม่เคยเหมือนกันคือ

มือสั่นตัวสั่นเป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบว่าไม่เคยมาก่อนเลยแล้วแบบสั่นเลยอะทั้งที่เขาชนเรานะไม่ใช่เราชนเขานะแต่มันตกใจนะคะก่อนอื่นตั้งสติค่ะตรวจดูอันตรายรอบตัวก่อนว่ามีอะไรที่มันจะเกิดอันตรายได้หรือเปล่าเราบาดเจ็บตรงไหนไหมเช็คดีๆเช็คตัวเองดีๆนะคะถ้าพบว่ารถของเราเนี่ยมีความเสียหายอย่างหนักนะคะก็ควรรีบจะหาทางออกจากรถให้โดยเร็วแต่ถ้าหากอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเยอะแยะนะคะก็อาจจะค่อยๆเลื่อนรถไปแต่สุดท้ายอ่ะก่อนที่จะไปทำอะไรก็ตามนะให้โทรศัพท์ติดต่อประกันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสถานที่ที่เกิดเหตุจดรายละเอียดต่างๆให้แม่นนะคะสิ่งที่ควรจะจดคืออะไร 1. เวลาชนกี่โมง 2. นะคะสถานที่เกิดเหตุ 3. นะคะถ่ายภาพความเสียหายของรถตัวเองนะว่าอาการบาดเจ็บของมันเป็นยังไงแล้วก็อาการบาดเจ็บของเราด้วยสมมุติว่ามีแผลตรงไหนถ่ายไว้ด้วยนะจ๊ะหากทำได้นะคะควรถ่ายสถานการณ์สถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถแต่ถ้ารถมันคาอยู่ตรงนั้นแล้วมันลำบากจริงๆมันไม่ได้จริงๆหรือเขาเคลื่อนกันไปแล้วอ่ะอันเนี้ยคือโอเคแต่สุดท้ายแล้วเราควรถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนจะเลื่อนรถนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กับข้อมูลกับผู้คู่กรณีถามชื่อแซ่เขาสอยสิขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้นะคะเผื่อจะโทรมาแบบจะได้ติดต่อกันได้เนาะเลขใบขับขี่ทะเบียนรถอะไรต่างๆเลขกรมธรรม์น่ะนะคะแต่จริงๆอ่ะอยากจะให้เป็นหน้าที่ของประกันก่อนแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ควรใช้บริการรถยกที่ไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าควรบอกก่อนว่ารถยกเนี่ยจะต้องเป็นรถของประกันของเรานะคะไม่ควรใช้รถอะไรมั่วซั่วนะหายไปแล้วหายไปเลยเด้อนะส่งให้เข้าศูนย์อะไรยังไงก็เช็คกันดีๆนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอเสนอผลงานเพลงนางงามตู้กระจกแล้วเดี๋ยวไปเดทกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาด้วยนะคะใครอยากจะที่จะคุยสายหน้าใหม่ก็โทรมาเลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมทิชาต่อเนื่องเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายขวัญครับจตุโคตรครับ
0: โอเคพี่ขวัญพี่ขวัญสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างช่วงนี
3: ้ก็เนาะเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาอาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ฟังครับ
0: จริงหรอเรื่องร้ายๆแชร์ได้ไหม
3: ก็ไม่อยากแชร์แต่ว่าก็พอได้อยู่เ
0: พิ่งไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะ
3: อะไรนะ
0: ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ายินดีจะแชร์ก็โอเคเป็นอุทาหรณ์อุทาเห่าให้เพื่อนๆหน่อย
3: คือเรื่องราวมันสนุกสนานมันเยอะมากพอดีตั้งแต่กุญแจรถตกทางรถมาเสียกลางทางอะไรเงี้ยคือแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีครับ
0: ก็บางทีมันอาจจะเป็นฟิลว่าเออเราอาจจะ
3: เหมือลอยได้ไหมถ้าความคิดก็คือว่าดวงเราคงจะตกคือดวงไม่ดี
0: หรือเราเหมือลอยได้ไหมเราแบบลืมไปหัวน้องเมย์ก็ล่าสุดเนี่ยเกือบมาทำงานสายเหมือนกันลืมกุญแจรถถามว่าลืมอยู่ไหนอ๋อลืมอยู่ในกล่องพัสดุ พอกันเนี่ยเป็นฟิลอันนี้แล้วกุญแจมันตกเป็นที่ไหนคะ
3: น้องเมย์มันตกในสวนนะในสวนแล้วก็มันรกมาก
0: หายไปเลยเหรอ
3: ฮะ
0: หายไปเลยเหรอหรือว่าเจอ
3: มันบนโลกก๊อกจริงๆความเชื่อของคนโบราณ
0: ว่า
3: คือก็บนโลกก๊อกไงของหายแล้วบนโลกก๊อก
0: ฮะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยอ่ะ
3: โอ้จังหวัดสุโขทัยนี่ดังมากน้องเมย์บอกได้เลย
0: จริงเหรอ
3: จริงจริง
0: แต่ว่าสรุปเจอไหม
3: เจอครับคือโอ้โหเป็นป่าที่รกมากแล้วคือว่า100%เนี่ยเหลือสัก 10% นี่ก็น้อยมากสุดเลยเพื่อจะเจอ
0: แต่ก็เจอนะ
3: เจอ
0: สรุปเราโชคดีหรือโชคร้าย
3: โชคดีสิคือว่าเราบรรลุเพราะคือ 100% เนี่ยเราเหลือสัก 10% เองครับที่เราจะเจอกุญแจรถอะ
0: เออแต่สรุปก็คือโชคดีนะ
3: เจอใช่โอเคนี่ก็คือครั้งแรกที่ผ่านมาคืออาทิตย์ที่ผ่านที่เนี้ยที่ผ่านมา
0: แล้วมีเรื่องอะไรอีกนะนอกจากกุญแจไหม
3: ก็มาอยู่ปุ๊บมารถสตาร์ทไม่ติดอยู่กลางทาง
0: แล้วทำไงอ่ะ
3: ทำไงอ่ะก็คือขอโทษเลยอาศัยคนผ่านไปผ่านมาช่วยเข็นช่วยยูเข้าข้างทางแล้วก็คือปุ๊บมันคือเบ็ดมันคงคือเราไม่เติมน้ำกัน
0: แล้วสรุปมีคนช่วยไหม
3: มันก็มีคนช่วยมาจนเราลอดปากเขียวปากกาคือสองเรื่องติดกันนี่มันห่างกันแค่
0: มันก็หมายความว่าเราได้เจอมิตรภาพที่ดีด้วยนะ
3: ใช่ใช่คือมันห่างกันแค่วันสองวันคือว่าเราโชคร้ายยังมีความโชคดีในความโชคร้ายของเราใช่ใช่
0: ใช่ไหม
3: ใช่
0: เน
3: ี่
0: ยแหละสุดยอดเลยนะคะเราแบบไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเรายังพบเจอสิ่งดีๆอยู่ด้วยในเรื่องร้าย
3: โอเคคือเราผ่านเรื่องร้ายมาในสองเรื่องสองครั้งนี่มันใกล้เคียงกันมากแต่เราก็ผ่านมาได้เจอสิ่งดีๆบวกกันด้วย
0: ค่ะ
3: อืม
0: สุดยอดเลยเนาะ
3: ใช่ใ
0: ช่เออนะแล้ววันนี้ก็โชคดีอีก
3: ฮะ
0: วันนี้ก็มีเลิกโชคดีอีกใช่ไหม
3: ก็คือทุกอย่างทำเสร็จรู้ล่วงผ่านได้ดีแล้ววันนี
0: ้มีอีกเรื่องวันนี้โชคดีอีก
3: แม
0: ่นี่ไงโทรติดรายการแล้วนี่ไงเออ
3: โอเค
0: เออเห็นไหมล่ะได้ฟังเพลงอย่างที่อยากฟังด้วยเอาเพลงอะไรดีจ้าวันนี้
3: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลครับ
0: ดอกชบาสีแดง
3: ครับ
0: โอ้ยแดงเถือกเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ดอกชบาไม่ค่อยเห็นเลยเนาะ
3: มันนะจะแหละแต่ชนบทยังมีอยู่ครับ
0: จริงเหรอคะ
3: ใช่ใช่
0: เออต้องสงสัยต้องไปหาแหละเอาจริงๆเห็นเขามีชาเลนจ์กันว่ามีใครถ่ายรูปดอกชบาแล้วก็ส่งให้พี่ลูกตาลเป็นแบบดอกชบาสีแดงอะหนูยังว่าหายากอยู่นะในหมู่บ้านหนูทั้งหมู่บ้านหนูลองไปเดินหาเล่นๆไม่มีนะ
3: ชนบทยังมีอยู่ดอกชบากับดอกโพลโหงอะใกล้เคียงกัน
0: เออเลิศอะ
3: ใกล้เคียงกันแต่ว่าดอกชบาจะมีซ้อนเยอะกว่าดอกพลุหงครับ
0: ความรู้อันนี้ไม่รู้จักเลยจริงๆแต่รู้แค่ว่าโอ้ก็ไม่ง่าย ก็ไม่ง่ายที่จะ
3: เราจะมาจะมีซ้อนเยอะกว่าแล้วก็มีหยักเยอะกว่าดอกโลมันจะไม่มีซ้อนมันจะมีใบเดียวบานแล้วก็มีหยักน้อยกว่าครับ
0: เออถ้าใครบอกว่าหาเจอนี่ก็ยินดีด้วยเออส่วนถ้าใครหาไม่เจอแล้วคิดเห็นเหมือนกันว่าอ๋อมันหายากจริงนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันง่ายกว่านี
3: ้
0: เดินไปทางไหนก็เจอแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เจอไม่เข้าใจ
3: เพราะว่าเขาไม่ให้ปลูกกันแล้วบ้านไม่ค่อยนิยมปลูกถ้าชนบทอย่างแถวสุโขทัยเนี่ยยังมีอยู่ครับ
0: เออนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะคะอ่ะวันนี้ดอกชบาสีแดงมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
3: ทุกส่วนทุกสายเลยหลังไมค์แล้วก็น้องเมย์ด้วยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ได้ครับนำเลยครับนำเลย
0: นำเลยนะนำไปเลยนะเลยแบบยาวไปเลยนะ
3: โอ้
0: วันนี้สั้นวันนี้สั้นไม่เป็นไรน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: แค่นั้นเลยสั้น
3: แค่นี้เลย
0: จริง
3: ครับ
0: เดือนนี้สั้นแค่นี้เลย
3: โอเค
0: ฟินเลยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีฮะนะคะวันนี้ก็มานำขบวนมาเลยนะอยากจะฟังดอกชบาสีแดงก็จัดให้ก่อนเลยตามมาด้วยดอกกุหลาบแล้วกันเนาะกุหลาบนะคะจากพี่ก้านต่อฟีเจอริ่งกับ Fucking Hero

0: ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหูสึกง่ายนะคะหูสึกง่ายนะคะผลงานเพลงนี้จากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะคุณผู้ฟังขาแต่งโดยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์ยศดนัยผู้ทองด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ฟังแล้วติดอกติดใจก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS 4689400ค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้อัปเดตราคายางกันหน่อยนะคะหาดใหญ่คลองแงะตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะ82บาททุกที่เลยโอ้โหอันนี้ต้องใช้คำว่าสำรสเท่าเทียมนะคะอ่ะยางลูกขุนค่ะ82บาทขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง78บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพื่อนเพลงหวานค่ะวันนี้เมื่อกี้

0: เปิดไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนาะเปิดเป็นแบบผลงานเพลงรวมดอกไม้รวมดอกไม้ตากแตกต่างกันเยอะแยะมากมายช่วงท้ายนี้ก็ขอเป็นดอกไม้ด้วยแล้วกันเนาะดอกไม้จะบานนะคะจากอรวีสัจจานนท์นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอบยอน Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องพบค่ำด้วยตอน 17:15 นถึง 16:15 นเวลาเดิมนะคะทุกๆวันพฤหัสวันศุกร์และจัดรายการวิทยุนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับนะฮะกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับขออนุญาตแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนาคอยของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่ง

0: น้องวิรดาวงเทวันนะครับน้องวิของเรานั่นเองและก็มนรักลูกทุ่งนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายครับไปถึงพี่สว่างพี่พายับพี่จุงมันไรพี่นุจเจริญพี่เกรียงศักดิ์นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องแบมนะฮะน้องแบมเจอกันทุกวันเลยเนาะน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เขามาทักทายกันตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงนะเอ้ยเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ022481366นะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วงของสายชิวๆใจกันนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะคะในช่วงของสายชิวชิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายของพิเทศอุเทนพรมินนะครับวิชัยสุธิรักของพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะพร้อมแล้วนะจัดไปนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับรายงานตัวเลยครับผม
6: ผมจังรถอุบลครับผม
5: นี่มาแล้วนะครับจากอุบลเนาะ
6: ครับ
5: รับฟังชัดเจนนะครับ
6: ครับผมชัดเจนดีครับ
5: ฝนตกไหมช่วงนี
6: ้ฝนตกอยู่ครับทั้งวันเลยครับ
5: ทั้งวันเหรอ
6: ครับผม
5: แต่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้
6: ไม่ตกแล้วครับผม
5: ไม่ตกแล้วสบายๆเนาะ
6: ครับ
5: อยากฟังเพลงอะไรครับ
6: อยากฟังเพลงขอกำลังใจของเล็กกาดกลางครับผม
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้ช่างจำลองอยู่ที่บ้านแกครับผม
5: ครับผมได้เลย
6: อ่ะคร
5: ับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: ครับผม
5: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับช่วงสายชิวใจนะครับขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกะกะฟิชเชอร์วิ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับทั้ง5เพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกำลังใจจากวงฮบกำลังใจที่เชื่อไม่รู้นะฮะจากพี่เสถียรทำมือกำลังใจในแววตานะครับจากพี่ไม้พี่รำพรแล้วก็อีก2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหน้าเซเว่นของคาร์บอยนะครับแล้วก็บอดี้สแลมนะฮะเสียดายนะครับจัดไปครับทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์นุชมบุรีมารายงานตัวนะครับขอบคุณมากๆครับเราเจอกันตลอดนะ24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะฮะพี่สุนิสาสวัสดีครับทักทายครับผมน้องแบมมารายงานตัวแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายครับผมพี่เกรียงศักดิ์และก็ทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะครับพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยนะฮะมาตรฐานอย.และการผลิตในโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปปานีนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ครับสวัสดีนะครับในช่วงวันที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายกลาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่บ๊อบบี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่จันทนานะฮะสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายครับพี่โอเว่นนะครับพี่วันวิสาสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์นนทบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1ซ้ายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์เอ้ยน้องกวางน้องกวางขอโทษขอไปเป็นน้องกวางตอนนี้อยู่หลังไมค์นะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวสงสัยสายหลุดไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสายจากใครนะน้องเมย์รังสิตนะครับน้องเมย์รังสิตขอเพลงนี้นะฮะคนึงนิดจากปรางทิพย์ครับอ่ะในช่วงนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตน้ำพริกเผาบรรท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ4เพลงฮะจัดให้ครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมหลังจากพาร์ทเพลงฮิตจบไปนะครับ4เพลงขอแนะนำกันก่อนครับคนึงนิดนะฮะน้องปรางปรางทิพย์ครับซ่อนกลิ่นนะฮะปามมี่พี่ปามมี่นั่นเองนะครับนิดหน่อยครับจากโจอุ้ยภูสิทธิ์นะครับแล้วก็ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนนะครับบทเพลงจากพี่สิงโตนำโชคทั้ง4เพลงครับจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้นะครับทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นันชานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่วันนี้นะฮะพี่เอกศิลป์นะฮะแล้วก็สวัสดีกำนันแดงบอกว่าคืนนี้น้องกวางนะครับแน่นอนแน่นอนเดือนนี้น่าจะเป็นน้องกวางมาอยู่ช่วงของแบบกลางคืนมันมืดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จรัสด้วยนะครับพี่รัตนาพี่สุมาลานะครับแล้วก็ใครอีกเมื่อกี้เห็นมาแวบพี่จันทนานะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับทุกท่านครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้ฮะจอกคิวฮิตของเรานะครับเพลงอะไรวันจันทร์ใช่ป่ะวันจันทร์นะครับเอ้ยเดี๋ยววันพุธสิลืมขอไว้ครับวันพุธนะฮะวันนี้เป็นเพลงหัวใจนอนทกนะครับจากเก่งทัชยะครับสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองคำร้องโดยคุณอาจารย์เจนจีราเชียงอะไรนะเชียงเก๊กใช่ไหมครับแล้วก็ทัชยะปทุมวันนะครับคำร้องเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนชัยนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะในช่วงของจอกชีวิตครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตนะครับ
2: จอกคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว